0: every workday, every moment. เลือกให้ตัวเอง Nutra A SKN 3X
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: ช็อปถึงโลกแรงจัดรอบสิ้นเดือนที่บิ๊กซีวีอาร์เฟสกระเท้าสดที่กิโลละ659บาทเมลอนซื้อ1แถม1บิ๊กซีไก่ทอดเพียงแพ็คละ109บาทถึง6กันยายนนี้เมื่อช็อปเลยที่บิ๊กซี
3: แม่เลี้ยงแจกน้องให้พี่น้องช่วยไทยดีสอง
4: อยากให้พี่น้องช่วยทองไปด้วยกันลุ้นทองคำเพิ่มจำนวนรวม140รางวัล
5: มูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาท
4: การฉลาดน้ำปลาร้าและน้ำกระเทียมดองแม่เลี้ยงชนิดใดขนาดใดก็ได
5: ้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
4: ส่งมาที่ตู้ปน134ปรสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ตรงรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้น
5: กับรางวัลครั้งที่3วันที่30กันยายน2569
4: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่6ตุลาคม2569
5: ในรายการตามอำเภอจาน Facebook ตามอำเภอจานและ Facebook แม่เลี้ยงวันนี้ถึง2ธันวาคมนี
6: ้ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
7: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดให้ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว
8: ล็อกตัวล็อกหัวใจ
9: ไพลัสทราเวลช่วยคุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
10: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
11: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดให้ปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว
8: ล็อกตัวล็อกหัวใจ
12: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
13: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูลค่า1,000,000สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
15: ้พ่อปั่นไปฝากซื้อไข่ดี
16: ไข่จ้ะ
15: คอแห้งไหมลูก
16: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
15: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
16: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
17: ่เพียงใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร E Bill
18: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
15: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
19: ย่าลืมสั่งแก๊ส
20: ส่งงาน
19: อย่าลืมการบ้านลูก
21: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
19: อย
21: ่
19: าลืมล้าง
22: อย่าลืม
19: หา
22: ลูกอย่าลืมปิดไฟ
23: จะเข้าไปจ่ายอย่างนี
24: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
25: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
26: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
27: พาราดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
26: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
22: เรียบร้อย
26: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: นับสนุนโดยข้าวเกรียบ PR Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยากะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองวันนี้ถึง17กุมภาพันธ์2570
1: ผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ผลผลิตดีเต็มสวนปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
2: 7:08 นค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเหตุการณ์บึ้มสนั่นร้านทองในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหนุ่มคนนึงเขาบุกเดี่ยวเข้าไปแล้วลักษณะการแต่งกายเนี่ยคืออำพรางหมดเลยนะใส่โม่งดำเสื้อลายสก็อตแขนยาวบุกเดี่ยวเข้าไปในห้างแล้วก็เขวี้ยงระเบิด2ลูกบึ้มเข้าไปอัดยัดเข้าไปในร้านทองหลังจากนั้นอาศัยช่วงชุลมุนคุณผู้ชมค่ะร้านทองร้านนี้โดนหนุ่มไอ้โม่งดำกวาดทองไปเรียบเลย2ถาดน้ำหนักราวๆสักประมาณ50บาททองได้อะนี่คือน้ำหนักทองนะถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยเกือบ3.6 ล้านนะคะแล้วการก่อเหตุครั้งนี้ค่อนข้างที่จะอุกอาจแล้วเขาใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีกวาดทองแล้วซิ่งหนีหายออกจากร้านไปค่ะ

โอ้โหวินาทีบึ้มสนั่นค่ะแตกตื่นทั้งห้างเลยรปภ.ยังต้องหลบรวมถึงพนักงานร้านทองเนี่ยกรี๊ดร้านอื่นๆก็วิ่งหนีตายกันออกมาเมื่ออยู่ๆมีเสียงบึ้มสนั่นเกิดขึ้น2บึ้มติดๆกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วหลังจากที่มีเสียงบึ้มเกิดขึ้นหนุ่มม่งดำคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดค่ะเดินมาแล้วก็กวาดทองไป2ถาดแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาบึ้มแล้วเนี่ยยังมีกล้องวงจรปิดบางมุมจับภาพได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีแค่ระเบิดค่ะมาครบมือเลยปืนมีระเบิดมาหลังสิ้นเสียงระเบิดนะคะคนร้ายใช้อาวุธปืนครบมือบุกเข้าไปที่เคาน์เตอร์อย่างรวดเร็วแล้วก็ลงมือกวาดสร้อยคอทองคำไปท่ามกลางความตกอกตกใจของคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่จะวิ่งกลับออกไปตรงบริเวณทางออกห้างขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็บิดซิ่งหนีออกไปค่ะ

0: โอ้เป็นวินาทีที่วิ่งแตกตื่นนะคะเห็นทุกมุมเห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วก็ปาระเบิดจนบึ้มสนั่นหลังจากนั้นกวาดทองออกไปข้างหน้าแล้วก็หลบหนีอีกต่างหากเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชภายในห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาอารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเที่ยง25นาทีค่ะของวันที่27สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้พนักงานร้านทองนะคะได้เปิดเผยว่าร้านทองแห่งนี้เคยโดนผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์มาก่อนแล้ว
1: เคยโดนแล้วเหรอฮะ
0: เคยโดนแล้วแต่ยังไม่ระบุนะว่าเป็นชายคนนี้หรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้เคยโดนมาแล้วค่ะแล้วครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ส่วนหลายคนตั้งข้อสงสัยค่ะเพราะว่าบริเวณจุดนี้เนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าที่อยู่ภายในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอยู่ใกล้ๆกับประเทศเพื่อนบ้านน่ะกัมพูชาหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าผู้ชายคนนี้คนไทยหรือว่ากัมพูชาลองฟังจากปากพนักงานค่ะ
1: เขาได้ประมาณสักกี่บาทแล้วตอนนี้
2: หนูคำนวณค่าไม่ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: 50บาทได้ไหม
2: หนูว่าเยอะกว่านั
1: ้
2: น
1: เป็นร้อยแล้วว่างั้นเถอะ
2: เพราะว่า
1: ดูจากทรงแล้วอะดูจากกล้องแล้วอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นคนไทยหรือคนกัมพูชา
2: หนูไม่ได้ยินเสียงเขาเลยหนูบอกแค่ประมาณเหมือนถามแล้วก็ชี้ให้เห็นแต่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้พูด
1: หายไปเรียบร้อยเนาะสู้เดี๋ยวก็ได้คืนเชื่อรู้สึก
3: ไงอ๋อมีสิทธิ์สงสัยได้
0: สงสัยค่ะ
3: เขาไม่พูดไทย
0: ไม่พูดไทยไม่พูดอะไรเลยบึ้มบ้ามอย่างเดียว
3: จะโกรธจะนะข่าวเนี้ย
4: จังหวัดตาบึ้มทุกคนก็หนีกันก่อน
0: อื้อด้วยอ่ะ
3: เออ
0: ด้วยห้างสรรพสินค้ามันเป็นสถานที่ปิดอ่ะนะคะพอบึ้มบ้ามขึ้นมาเ
3: น
0: ี่ยหูวิ้งเลยนะ
3: พิธีใหม่นะใช้ระเบิดเปิดทางอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะเหมือนแบบว่าคิดมาเป็นอย่างดีวางแผนมาเป็นอย่างดีเพราะว่าอาวุธครบมือ
3: ปืนเงาครับเลยนะ
0: ใช่พอหลังจากบึ้มเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือปืนอยู่ในมือแล้วก็กระชากทองไป2ถาดในลักษณะแบบนี้จำนวนมหาศาลอยู่เหมือนกันค่ะตอนนี้ซึ่งเขาก็คาดการว่าราวๆนะอาจจะอยู่ที่หลักแบบ3ล้าน5ถึง7ล้านเป็นไปได้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้2ถาดที่โกยไปเป็นทองอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงแต่มูลค่ามหาศาลค่ะได้ไปเยอะเลยซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามปิดล้อมนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับเพราะว่าเขาใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ในการหลบหนีแล้วคาดว่ายังอยู่ในประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
4: น่ากลัวนะคะเหตุการณ์อุกอาจมากปาระเบิดบึ้มแบบนี้คนในห้างเขาก็วิ่งหนีกันก่อนนะจังหวะนั้นควันฟุ้งเลยนั่นบึ้มเดียวส่วนนี้ปึ้งเดียวกระสุนกระจายทั้งหมด3นัดด้วยกันเข้าร้านขายของชำเนื่องจากว่าวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะมักจะมาซื้อของที่ร้านในช่วงเวลาที่ร้านปิดแล้วทีนี้ร้านเขาก็เตือนไปเพราะว่าเด็กวัยรุ่นงัดร้านเข้ามาหยิบของแล้ววางเงินเอาไว้พอร้านเตือนไปเกิดปากเสียงน้องไม่พอใจตอนกลางคืนย้อนกลับมาใหม่ยิงปืนใส่ร้านค่ะแม้ว่าจะยิงนัดเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นกระสุนลูกปลายแตกกระจายไปทั้งหมด3เม็ดเข้าผนังของร้านขายของชำในพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะ
3: โอ้ยโหดจัง
4: แล้วร้านยังไม่ปิดนะเจ้าของร้านที่ถือมือถือเมื่อกี้ยังอยู่ในร้านอยู่เลยค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็รีบขับหนีหายไปในความมืดเลยตอนเช้าเขาพาผู้สื่อข่าวไปดูผนังเป็นรูเลยค่ะดีที่ไม่โดนใครในร้านเหตุการณ์เกิดขึ้น4ทุ่มของ26สิงหาคมนะคะร้านขายของชำเนี่ยอยู่ในอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงตำรวจก็ไปดูเจ้าของร้านคุณสุนีเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุรู้เลยคือเจ้าปันอายุ16ปีเป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละคือก่อนหน้านี้เจ้าปันน่ะชอบมาซื้อของในช่วงที่ร้านปิดตีหนึ่งบ้างตีสองกว่าบ้างเกือบตีสามร้านปิดแล้วบางทีก็เปิดมาขายของให้นะแต่บางทีก็ไม่ได้เปิดทีนี้3วันก่อนไม่ได้เปิดค่ะในปันนะก็เลยงัดประตูหลังร้านเข้ามาหยิบน้ำมันไป1ขวดแล้วก็วางเงินเอาไว้20บาทปรากฏว่าตอนเย็นปันแวะมาซื้อของอีกรอบสามีเจ้าของร้านก็เลยเตือนไปว่าเอ้ยทำไมมางัดร้านแบบนี้อ่ะต่อให้ทิ้งตังค์ไว้ให้ก็เหอะก็เลยเกิดการโต้เถียงกันค่ะเพราะว่าเจ้าเด็ก16ปีคนนี้เถียงกลับสามีเจ้าของร้านก็เลยตบหน้าไป1ครั้งเพื่อสั่งสอนเด็ก16เจ้าปันนี่ไม่ยอมเอาเรื่องไปฟ้องญาติญาติเขาก็มาขู่โวยวายที่ร้านสามีเจ้าของร้านก็เลยขอโทษแต่กลายเป็นเรื่องไม่จบตกดึก4ทุ่มเจ้าปันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านยิงปืนใส่ทันทีค่ะเนี่ยตามภาพกล้องวงจรปิดอ่ะทีนี้ทางตำรวจบอกว่าไม่น่าจะยากในการตามตัวรู้นี่ชื่ออะไรเป็นคนในชุมชนเดียวกันกล้องวงจรปิดก็มีเดี๋ยวตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อทางกฎหมาย แต่เหตุการณ์นี้ต้องสอบสวนทางฝั่งญาติของเด็กด้วยนะ
3: ไม่แปลกใจทำไมนิสัยอย่างนี้ ไม่แปลกใจจริงๆ
4: คือจังหวะมาเคลียร์กันเนี่ยทำไมไม่จบกันได้ด้วยดีมันกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายถึงขั้นว่าถ้าเด็กอายุ16กล้าตัดสินใจเอาปืนไปยิงใส่บ้านคนอื่นเขานี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่
3: 16พกปืนแล้วถ้ายิงโดนยิงเฉียดเนี่ยบาดเจ็บล้มตายได้เหมือนกันนะพี่คนที่หันหลังให้กับกล้องร้านตัวเองอะเหตุการณ์คือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดียังมีลูกค้าประหลาดสาดกระสุนถล่มผมมีอีก2ลูกค้า2ลูกค้าเข้าใจว่าเรียกว่าผู้โดยสารก็ได้เป็นผู้โดยสารเมียคนไทยแต่ผัวคนจีนเรียกแกร็บคาร์ปรากฏว่าพอขาก้าวขึ้นไปบนรถทั้ง2คนถล่มกันฮะคือไม่ได้ตบตีกันแต่รัวด่ากันสนั่นหวั่นไหวไฟแลบ
5: จอดตรงนี้นะพี
6: ่จอดให้มันลงคนเดียวเลยพี่พี่จอดลงด้วยหรือจะบอกมันลง
5: แบบนี้ผมก็ไม่ไหวนะพี
6: ่ใช่ไม่ไหว
5: ต่อผมก็หอบ
6: มาหาพี่ไปเลยมีเชื่อมีตาข้ามา
5: พี่เคยทะเลาะกันตอนลงจากรถได้ไหมพี่
6: ถ้างั้นพี่จอดให้หนูอยู่ที่ปลอดภัยก็ได้เดี๋ยวหนูจะรู
5: ้โอ้ย
6: เออเน
5: ี่
6: ยเยอะ
5: แค่ไหนเจ๊นี่เจ๊โซ่เลนเชื
3: ่อด่าไฟแลบในรถแถมโชว์ฟอร์มสดหยามใส่พี่แก๊ปคาคนไทยปาเงินใส่พี่แก๊ปคาแกกระจายใจใจคืออะไรใจเย็นมากใจเย็นเห็นทุกอากาศกิริยาพอขึ้นรถมาก็ด่ากันไฟแลบปมมาจากไหนหึงหวงอีกทีสิ
4: หวงก็เหรอ
3: หึงหวงควงกันไปเที่ยวสถานบันเทิงพอเที่ยวสถานบันเทิงปรากฏว่าฝ่ายสาวแกก็มีเสน่ห์ไอ้โต๊ะข้างๆก็มาจีบไอ้ฝั่งชายจีนเนี่ยเขาก็เลยรีบกินรีบออกมาเลยคราวนี้ความหึงหวงก็เลยลวงออกมาถึงขั้นบนรถคันนี้พี่แกร็บคาร์ก็เลยบอกว่าอ้าวงานนี้งานใหญ่มีการทะเลาะกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแล้วเหมือนจะตบพี่แก๊ปคาร์แต่พี่แก๊ปคาร์ไม่ได้โดนตบนะแต่มันปาเงินใส่และสุดท้ายแล้วพยายามจะข่มจิตข่มใจไปส่งปลายทางได้งานนี้วันๆต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับคนทำมาหากินดีๆเจอแต่เรื่องประหลาดทำนองนี้ฮะ
0: ค่ะโอ้เอาหัวร้อนกันได้ทุกวีทุกวันนะไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางค
4: ื
0: น
4: ไม่เกิดอุบัติเหตุเข้าน
3: ั่นสิ
0: แล้วอยู่บนรถด้วยคนขับจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้
3: ไม่ได้รถเขาด้วยแล้วรบกวนคนขับด้วย
0: เออเกรงอย่างเดียวเลยทีนี้อ้าวขยับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเรื่องร้อนๆเกิดขึ้นที่สี่แยกไฟแดงเหตุการณ์นี้วินไม่มีใครชนะแต่ว่าเจ็บคู่วินเจ้าถิ่นกับวินต่างถิ่นซัดกันนัวกลางถนนค่ะกว่าไฟแดงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าซะอีก
4: แหมแล้วถามว่าบ้านอยู่ไหนที่จะตามไปบ้านเหรอ
0: นั่นน่ะสิถามใหญ่เลยว่าเบอร์26เนี่ยบ้านอยู่ไหน
3: โหดมากเลย
0: เห็นมาหลายวันแล้วมาวิ่งอยู่เส้นเนี้ยมาได้ยังไงอ้าวทีนี้เป็นเรื่องสิคะวินเบอร์50คือรุ่นใหญ่ค่ะเป็นเจ้าถิ่นเห็นวินเบอร์26เนี่ยต่างถิ่นมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารหลายวันแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์ตามกันมาจนมาเตาะจอติดไฟแดงตรงบริเวณเนี้ยพอดีเลยไหนๆก็ไฟแดงแล้วขอปรีลงไปเคลียร์หน่อยไล่ผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนชั้นม.ปลายลงไปแล้วก็ไปผลักใส่วินรถจักรยานยนต์เบอร์26ต่อหน้าต่อตาน้องนักเรียนที่เป็นผู้โดยสารแล้วกลายเป็นผู้ประสบภัยในเวลาเดียวกันช่วงจังหวะที่ผลักวินเบอร์26คุณผู้ชมเขาเกือบล้มเลยนะนายสมศักดิ์ค่ะหัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ซอยสายน้ำทิพย์1เขาเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าลูกน้องได้เข้าไปทำร้ายวินรถจักรยานยนต์ต่างถิ่นจริงเพราะว่าวินคนนั้นสวมใส่เสื้อเบอร์26แต่ระบุด้านหลังว่าพื้นที่สมุทรปราการ ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่วินไหนแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นเป็นประจำเลยเบอร์26สมุทรปราการเนี่ยวิ่งเข้ามารับผู้โดยสารหน้าวินเป็นประจำและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเขาบอกว่าพอหลังจากที่มีปากเสียงมีการผลักกันกลางสี่แยกเกิดขึ้นก็ไม่เห็นเบอร์26วินคนนี้วิ่งเข้ามารับผู้โดยสารที่นี่อีกเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท22แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเกือบที่จะปะทะกันแล้วมีจังหวะหนึ่งเนี่ยเบอร์50สอยเข้าหน้าเบอร์26ไป1ทีแต่ดีนะพี่เขาใส่หมวกกันน็
4: อ
0: กก็เลยคาดว่าน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะ
4: โอ้โห
3: ต่อยกลางถนนเลยผู้โดยสารเขาก็อยู่
0: กับ
3: วิ่งคันที่เขาแทรกมา
4: ค่ะแล้วมี
3: ใจเลย
4: ผู้โดยสารน้องนักเรียนก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยด้วยเหตุการณ์นี้เหมือนกันโลกกว้างแต่ทางมันแคบซอยมันเล็กนิดเดียวค่ะจังหวะคันนึงจะเข้าอีกคันนึงจะออกมาเกิดการเฉียดกันเฉียดอย่างเดียวนะยังไม่ได้ชนกันแต่ปรากฏว่าคนขับฝั่งหนึ่งไม่ยอมลงไปเอาเรื่องอีกฝ่ายค่ะ
7: เขาว่าทางเดียวเลย
8: มึงยังไงอ่ะ

0: ซอยเจริญราษฎร์5เขตบางคอแหลมแล้วน่าจะเป็นจังหวะเลี้ยวกันพอดีค่ะไรเดอร์กับคนขับรถ3ล้อทีนี้ไรเดอร์เนี่ยวนรถกลับมาที่3หาที่3ล้อท้าต่อยทีนี้พอเคลียร์กันไม่ลงตัวเอาหมวกกันน็อกฟาดใส่ดังปึ้งเมื่อกี้ตามภาพที่เราเห็นเลยเนี่ยจังหวะแรกชี้หน้าใส่เขาไอ้ฝั่งนั้นก็ขอโทษน้องขอโทษน้องฝั่งเสื้อเขียวไม่ยอมเอาหมวกกันน็อกฟาดใส่แล้วก็กอดรัดปัดเวียงตะลุมบอลกันอยู่ตรงนั้นค่ะเสียงมันเริ่มดังชาวบ้านก็รีบเข้ามาห้ามแต่เอาไม่อยู่สุดท้ายอะไรรู้ไห
1: ม
0: มีตำรวจเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมแถวนั้น
1: ค่ะเห็นอยู่กากี

0: เดินมาตะกี้ตำรวจแล้วล่ะ
1: ตำรวจก็เดินมาม
0: ัน
1: ระงับเหต
2: ุ
1: แต่ก็ชุลมุนกันอยู่สักพักนึง
0: ไม่ใช่ปัญสนีนะ
1: ตำรวจจริงๆ
0: ตำรวจเหรอฮะ
1: ไม่เกรงใจดาวบนบ่าพี่เขาเลยพยายามจะแยกแล้วแต่แหมคนมันยังหัวร้อน
0: ติด
1: ค้างอยู่นะเจ้าของคลิปนู่นอยู่บนตึกพี่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นไรเดอร์ขี่มาจากปากซอยส่วนสามล้อกำลังขี่ออกแต่ว่าตรงปากซอยทางมันแคบเนาะทั้งสองฝั่งเกือบจะเฉี่ยวกันคือเกือบจะชนนะแต่ยังไม่ได้ชนเฉียดกันไปนิดเดียวหลังจากนั้นไรเดอร์ก็ตะโกนด่าทางฝั่งสามล้อพี่สามล้อเขาก็พูดขอโทษแล้วแต่ไรเดอร์ไม่ยอมค่ะวนรถกลับมาจะมาเคลียร์ปัญหาฝั่งสามล้อเขาก็ขอโทษอีกเพื่อให้จบเรื่องแต่ไรเดอร์ก็ไม่ยอมท้าต่อยแล้วเอาหมวกกันน็อกฟาดใส่พอโดนฟาดปั๊บสามล้อก็ไม่ยอมเลยทีนี้สามล้อก็สู้กลับกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันตามคลิปที่เราเห็นเลยคนถ่ายคลิปคุณพี่ธรรมศาสตร์บอกว่าฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใจเย็นๆนะ
0: ใน
1: กรุงเทพอ่ะมันเป็นตรอกก็เยอะเป็นซอยก็เยอะซอยแคบก็เยอะเนื่องจากว่าพอซอยมันแคบปั๊บบางทีจังหวะเลี้ยวมันตีวงกว้างไงถ้าตีไม่กว้างปั๊บมันอาจจะไปโดนเสาไฟ
0: ปีนฟุตบาทก็ได
1: ้มันก็เลยเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่ายก็ฝากใจเย็นๆกันหน่อยค่ะแต่ก็เข้าใจอ่ะพื้นที่กรุงเทพอ่ะคือถนนใหญ่อ่ะมันก็กว้างจริงๆแต่เวลาเข้าซอยอ่ะซอยมันแคบ
2: มาก
1: บางซอยมีเสาไฟฟ้าล้ำออกมาบางบ้านวางกระถางต้นไม้ล้ำมาอีกไม่อยากให้ใครมาจอดข้างกำแพงบ้านฉันหรือบางทีเจอรถจอดในซอยอาจจะเฉียดอาจจะเบี่ยงกันอะไรนิดๆหน่อยๆอะค่ะ
0: ครับกรุงเทพมหานครก็ร้อนๆเดี๋ยวขยับไปนครสวรรค์สบายๆแต่ไม่ใช่เลยครับนครสวรรค์แต่ดันโหดทะลุนรกพกปืนตบหน้าเรียกเพื่อนมาสหบาทาคู่กรณีที่เคยมีเรื่องกัน700วันก่อนไอ้ทีนี้เคยมีเรื่องกันค้างมา2ปีก่อนโลกกว้างทางแคบอีกแล้วพี่กวางโลกกว้างทางแคบแวบมาเจอกันทุบกันสนั่นหวั่นไหวปางตายนะครับงานนี้ถ่ายคลิปต้องนานนะก็ยังไม่ได้มีใครสะทกสะท้านหรือเกรงกลัวใดๆทืบกลางถนนไม่สนใครสิ่งที่ท่านเห็น 10% จาก100เพราะอะไรถ้า 100% ที่ท่านเห็นคลิปเต็มๆในโซเชียลมีเดียโหดุมากโหดมากจริงๆงานนี้5ต่อ1ทำให้ชาวบ้านอึ้งตะลึงผวาเพราะว่ามากันหลายคนลุม1คนและกระทืบจนเจนน่ะเจนมาคนเดียวไม่ได้มากันนุ่นกับโบพอโชว์คนเดียวงานนี้อ่วมเลยฮะอ
1: ่
0: วมแรงขนาดไหนฟังให้ดีหน้ายุบปากแหกกะโหลกแตกเดือดเลย
2: หัวหน้าทั้งนั้นเลย
0: ไม่เหลือเลยครับงานนี้เพราะอะไรเพราะอีกฝั่งนี่ไม่ใช่แค่มือกับเท้าเข่าศอกธรรมดาแต่ว่าพกปืนมาแล้วพกมีดเสียบใส่ด้วยซ้ำไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซอยมหาเทพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์แต่ดันโหดทะลุนรกครับไม่เกรงกลัวกฎหมายใดๆแต่ตำรวจก็เก่งตามจับกุม5คนใช่ไหมตามจับหัวโจกได้ตามจับกุมตัวได้อธิบายสั้นๆง่ายๆแขนฝังหุ่นแขนฝังหุ่นฉุนข้ามปีข้ามปีเมื่อไหร่อ๋อฉุนข้าม2ปีเคยมีเรื่องกัน2ปีก่อนแต่มันร้อนมันหลอนเพราะวนมาเจอพอดิบพอดีเลยกวักมือเรียกเพื่อนช่วยขยี
1: ้
0: งานนี้จับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายไปค้นบ้านก็เจออาวุธปืนแบบน่าจะเป็นลูกสองสั้นไทยประดิษฐ์อีโบจริงๆนะฮะสอบปากคำชัดเจนว่านี่คือความแค้นฝังหุ่นฟังอีกทีฮะ
3: เมื่อ2ปีที่แล้ว
4: แต่เราเพิ่งมาเจอเขาหรือยังไง
3: ผมก็แจ้งความไปแล้วครับแต่คดีไม่ได้เขาไม่เห็นรับโทษอะไรเลยครับผมนึกว่าเขาติดคุกไปแล้วแล้วผมสมมติมาเจอเขาเมื่อวาน
4: แล้วเราได้ทำอะไรเขาบ้าง
3: ผมก็ลงไปตีเขาเลย
4: แล้วมีอาวุธอะไรไหมครับ
3: ไม่มีครับมีผมถือปืนมาคนเดียว
0: ไม่มีอาวุธถือปืนอะไรหรอมีอาวุธที่ถือเข้าไปนั่นคือปืนคืออาวุธ
2: ค้นเจอไง
0: มีอาวุธอะไรไหมไม่มีอาวุธเขามีปืนปืนคืออาวุธ
2: เขาเข้าใจอะไรผิดปะคะ
0: เออนี่คือปอนและอายุเขาหลักสามแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เด็กๆวัยรุ่นแล้วอ่
2: ะ
0: แต่มันฉุนเฉียวง่ายเหลือเกินฝั่งเจนนี่ผู้ชายนะฮะชื่อเขาชื่อเจนที่มาคนเดียวไม่มีนุ่นไม่มีโบโชสนั่นหวั่นไหว
2: ค่ะเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรผิดนะ
0: อะไรนะฮะ
2: ถ้าบอกว่าปืนไม่มีอาวุธแต่ว่ามีปืน
0: มีปืน
2: เออหรือเขามองว่าปืนไม่ใช่อาวุธแต่เป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งของเขาหรือเปล่า
0: ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้สิ
2: พกไปทุกที
0: ่งานนี้ก็เลยโดนดำเนินคดีข้อหาพกพาอาวุธ

0: ไปในที่หรือทางสาธารณะรวมกับร่วมกันทำร้ายร่างกายเต็มๆ
1: โอ้โหนี่ถ้านายกหนูมาได้ยินเรื่องนี้นี่ฉุนเลยนะ
0: หัวร้อนแน่นอน
1: หัวร้อนเลยว่าโอ้ไม่เข้าใจหรือไงว่าไม่ให้พกปืนนี่กลับมองว่าปืนไม่ใช่อาวุธซะงั้นงานนี้ก็เลยเกมโอเวอร์ค่ะอีกเหตุการณ์เกมโอเวอร์ก็คือในเกมเนี่ยโดนจับแต่การโดนจับครั้งนี้ก็เพราะอาวุธปืนเหมือนกันยิงสนั่นอยู่ในห้อง8นัดแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียเองพอตำรวจไปรวบมันเจอมากกว่าปืนสิคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: บ้าคลั่งมาก
1: รัวหมดแม็กซ์แล้วยิงอยู่ในห้องอ่ะคุณผู้ชม
2: ทำงี้ได้ไง
1: มันเด็ดถ้าในลักษณะแบบนี้มันสามารถทะลุกำแพงไปห้องอื่นได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นกำแพงปูนอาจจะไม่ทะลุแต่ถ้ากระฟ้าเนี่ยทะลุแน
1: ่ไม่แน่นะถ้ายิงขึ้นฟ้าขึ้นไปแต่ว่าลักษณะคือเหมือนยิงกดนะคะคุณผู้ชมรัวรัวรัวรัวในห้องข้างห้องหรือว่าบริเวณโดยรอบคงสะดุ้งกันเป็นแถวคงคิดว่าใครจุดประทัดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะผู้ชายคนนี้ชื่อว่าชัยกรหรือว่าเกมอายุ34 ปีค่ะยิงปืนรัวๆอยู่ในห้องยิงเองถ่ายคลิปเองโพสเองนักเลงพออยากจะโชว์ความห้าวซ่าอาวุธในมือในสิ่งที่เขามีและพกพาติดตัวไปตลอดเวลาคลิปนี้ในเกมยิงปืนอยู่ในห้องพักนะคะอยู่ภายในซอยประชาอุทิศ77แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครตำรวจขอศาลออกหมายค้นค่ะก่อนที่จะมีการเข้าตรวจสอบตึกแถวดังกล่าวแล้วก็พบว่าในเกมนั่งอยู่ในห้องนั้นจริงๆแล้วอยู่ชั้น3ของอาคารพร้อมกับอาวุธปืนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้นะคะทั้งมีอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนอีก11นัดรวมถึงยังมีเครื่องมือวิทยุคมนาคมโดยที่ไม่มีใบอนุญาตในการครอบครองพร้อมกับอุปกรณ์เสพยาอย่างที่บอกไปว่าเจอมากกว่าปืนเพราะอะไรอ่ะวิทยุครอบครองได้ไงไม่ใช่ว่าใครจะครอบครองวิทยุสื่อสารได้ทุกคนนะคะมันต้องมีใบอนุญาตรวมถึงยังเจอไอซ์อีกด้วยก็คือยาเสพติดพร้อมกับอุปกรณ์เลยตำรวจขอตรวจฉี่ชัดเจนค่ะฉี่ม่วงนะคะเจ้าหน้าที่จึงส่งต่อไปยังสน.ทุ่งครุดำเนินคดีเบื้องต้นในเกมคนนี้เกมโอเวอร์แล้วก็รับสารภาพว่าก็ซื้อไอซ์มาเสพส่วนวิทยุสื่อสารเนี่ยซื้อมาจากตลาดมืดตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลค่ะตำรวจอยากจะฝากเตือนประชาชนนะคะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือครอบครองอาวุธควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยและต้องบอกไว้ก่อนเลยนะบางคนบอกเห็นวิทยุสื่อสารเนี่ยใครๆจะถือใครๆก็ซื้อมันไม่ใช่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามันผิดต่อข้อกฎหมายถ้าหากใครครอบครองโดยที่ไม่มีใบอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายมีโทษทั้งจำทั้งปรับปรับเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
0: ใช่ฮะ
1: เท่ากับว่างานเนี้ยเกมโดนหลายกระทงเลยนะ
0: อ่วมแน่นอน
1: อ่วมเลยทั้งอาวุธปืนวิทยุสื่อสารแล้วก็ยาเสพติดอีกเพราะว่าฉี่ม่วงแถมเจออุปกรณ์การเสพอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมโอเวอร์คาห้องพักของตัวเองค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกกันไว้เช้านี้สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดูแลในเรื่องของผิวพรรณก็ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้จัดนี่เซ็ตสุดคุ้มเลยนูเทอร์เอค่ะ SKN3X นะคะ2กระปุกในราคาสบายกระเป๋าค่ะ 1,490 บาทจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านสแกน QR Code หรือว่าโทรที่เบอร์โทรศัพท์ปรากฏด้านบนหน้าจอข้างๆพี่กวางด้านนี้ได้เลยค่ะ
3: สแกน QR Code กันเอาไว้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมไปดูต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีฝ่ายปกครองสืบทราบมาว่าอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยดูเหมือนอู่ตามปกตินะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแอบลักลอบค้ายาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ก็เลยไปซุ่มโป่งดูปรากฏว่าพอเจ้าของอู่เดินออกมาจับตัวทันทีค่ะ
4: มันเดินอยู่อยู่สิ
5: ได้ตัว
6: อะไรเนี่ยเ
7: บอร์ยาว
6: ยาวอะไรมึงชื่ออะไร
7: ใช่คร
6: ับ เออจบเคลียร
3: ์จับได้2คนค่ะทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีสืบทราบมาว่าอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมลักลอบค้ายาเสพติดก็เลยส่งสายลับไปทำการล่อซื้อนัดหมายส่งมอบกันหน้าบ้านของนายธงชัยหรือว่าไก่วังยางอายุ40ปี พอตัวผู้ก่อเหตุเดินออกมาปั๊บฝ่ายปกครองบุกเข้าชาร์จทันทีตอนแรกเจ้าตัวขัดขืนด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีกำลังเยอะกว่าก็ไม่รอดคุมตัวเอาไว้ได้อู่ซ่อมรถเนี่ยอยู่ในตำบลวังยางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีตรวจค้นเจอยาบ้าจำนวน150เม็ดไอซ์ในถุงพลาสติกย่อยอีก10ถุงน้ำหนักรวมเนี่ย18กรัมเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็จับตัวข้างๆกันเมื่อกี้ที่เราเห็นหน้าบ้านตอนแรกในนุเป็นลูกค้าที่มาซื้อยาบ้าจากในไก่ธงชัยในไก่ธงชัยสารภาพว่าเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์จริงๆพี่แต่ว่ารายได้มันไม่พอก็เลยหันมาค้ายาเสพติดส่งลูกเรียนด้วยใช้จ่ายในครอบครัวด้วยเคยโดนจับมาแล้ว3ครั้งเพิ่งพ้นโทษมาประมาณ3ปีกว่าๆถ้านับครั้งนี้อีกก็เป็นครั้งที่4แล้วนะที่ตัดสินใจวนกลับเข้ามาหาวงจรยาเสพติดในฐานะผู้ค้า
1: ค่ะ
3: พอจับได้ปั๊บส่งตัวดำเนินคดีทันทีนะคะทั้ง2คนเลยทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อส่งสภ.ศรีประจันดำเนินคดีต่อทางกฎหมายต่อไปค่ะของกลางคาร้านคาตัวอยู่แบบนี้ยังไงก็ไม่รอด
0: เขาเป็นวงจรเรียกว่าเต่าถุย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยเขามีหลายหลายระดับ
3: วัวมีหลายชั้น
1: อันนี้นี่คือหนักเลย
0: จริงคือวนออกมาวนเวียนวงจรอุบาทขนาดนี้ได้พักครู่เดียวช่วงหน้าพังงาฆ่าโหดครับเรื่องแบบนี้นี่คือเรื่องที่โหดร้ายจริงผัวน้อยผจญภัยชู้รักเป็นหนุ่มพังงาปรากฏว่าไปฆ่าผัวจริงของฝ่ายหญิงเพราะอะไรแค้นที่ฝ่ายหญิงดันบอกเลิกคืออยู่กันแบบนี้ไม่ได้บอกเลิกพอบอกเลิกไปอ๋อเพราะอะไรเพราะรักผัวตัวใช่ไหมบุกไปฆ่าผัวฝ่ายหญิงทันที
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
8: พ่อก่อนไปฝากซื้อไข่ดี
9: ไข่จ้ะ
8: คอแห้งไหมลูก
9: หวานร้อนสุดๆแถมข้าวหลามสองกระบอก
8: เฮ้ยพ่อลืมจ่ายค่าไฟ
9: ไม่ต้องเหนื่อยไปจ่ายหรอกพี
10: ่เพียงใช้แอป PAA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายผ่านมือถืออย่าลืมสมัครวัน D Point และสมัคร E Bill
11: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PAA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: อย่าลืมเรื่องที่แม่ฝากนะพ่ออ
12: ย่าลืมสั่งแก
13: ส่งงาน
14: อย่าลืมการบ้านลูก
15: พ่อนายเป็นไรอ่ะ
16: อย
15: ่
16: าลืมล้างอย่าลืมหาลูกอย่าลืมปิดไฟจะเข้าไฟด่าอย่างนี
17: ้ไม่ต้องจดให้ยุ่งยาก
18: แจ้งเตือนผ่านไลน์ PAA Thailand โลกเขียวการันตีของแท้แน่นอน
19: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
20: ฮัลโหลดอนลูกวานไปขอใช้ไฟฟ้าให้แม่หน่อยสิ
21: ไม่ต้องเสียเวลาหรอกพี่ชายเพียงแค่ทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าทางเว็บไซต์แล้วกด PA e service
22: เรียบร้อย
23: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ
24: PA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
25: พอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
26: โอ้ป้าข้าจะมา
27: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
28: มีมี
27: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
29: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
30: QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
31: QP
32: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
31: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
32: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
31: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
33: ใครกำลังมองหาคอลลาเจนวันนี้เราจัดคอลลาเจนแบบจุกๆให้เลยนะครับกับเอโลคาเพียวคอลลาเจนนะครับกินกันยาวๆเลยและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆครับพี่มิ้นเชิญเลยครับ
34: นี่เลยค่ะสินค้าขายดีของเราไม่อีกรอบนึงแล้วใครเร็วใครได้นะ
33: ครับผม
34: ไปนะคะว่าเอาไป1ถุง1กระสอบแบบนี้ใหญ่ๆเลย1ล้านมิลลิกรัมค่ะตรงนี้เทียบเท่ากับ10กระปุกเลย1กระปุกกินได้1เดือนนั่นเท่ากับว่าเรากินไปเลยค่ะ10กระปุกหรือว่าเกือบ1ปี
33: yeah.
34: เพราะฉะนั้นบ อกเลยนะคะว่านี่คือเพียวคอลลาเจนนะคะที่นำคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น
33: ใช่
34: ที่สำคัญตัวนี้นะคะเราเป็นคอลลาเจนแบบไตรเปปไทด์ดูแลข้อดูแลเข่าดูแลผมผิวเล็บ
33: ขออนุญาตชงไปด้วยนะครับผมเทลงไปเลยนี่นะครับเพียวคอลลาเจน1ล้านมิลลิกรัมแถมงาดำรำข้าว2กระปุกแบบฟรีๆไปเลยปกติทั้งหมดนะครับ 4,680 บาทแต่วันนี้ครับให้คุณจ่ายในราคาเพียง
34: 1,390 บาท
33: โทรได้เลย02-666-3111หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแอดไลน์ได้เลยที่แอดนัทช็อป34นะครับ
34: ใช่แล้วต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆนะคะที่ขายดีเพราะว่าอะไรเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าเดียวเลยนะที่ให้เยอะให้ใหญ่ขนาดนี้ที่สำคัญตัวนี้ได้รับนะคะมาตรฐานโรงงานที่ดีเยี่ยมมาก
33: ๆตอนนี้ไปแล้วนะครับผมเหลือ28สายเหลือ28สายสุดท้ายครับอยากจะได้คอลลาเจนใสๆแบบนี้ทานง่ายๆแบบนี้นะครับต้องนี่เลยนะครับเพียวคอลลาเจนนะครับ1ล้านมิลลิกรัมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาตรฐาน HACCP GHP จัดไปเลย 1,390 บาทเท่านั้น 1,390 บาทนะครับพี่มินเน้นย้ำโปรโมชั่นว่าได้อะไรกันบ้างครับ
34: จัดให้คุณผู้ชมเลยนะคะเพียวคอลลาเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไวนะคะทานกับน้ำเปล่าได้น้ำผลไม้เครื่องดื่มได้ทุกประเภทโรยในอาหารได้วันนี้ที่นี่ที่เดียวกับโปรนี้นะคะทั้งหมดนี้ได้ไปเลยนะคะ3ชิ้นนี้ 1,390 บาท 02-666-3111 02-666-3111 สแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ได้เลยแอดนัดช็อป34ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโปรนี้วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
33: ครับผม
0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
3: ้ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
5: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: When skin feels rightEverything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin. Wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: สนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์มั่นใจทุกการเดินทาง FC แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: คุณผู้ชมคะเรื่องอุบัติเหตุเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าจุดเดียวกันนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาซ้ำๆอันนี้ลักษณะทางกายภาพของถนนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งค่ะเกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนคนที่กำลังข้ามทางม้าลายรายนี้โดนชนจนกระเด็นเลยนะคะ

มอเตอร์ไซค์มาไวเหมือนกันนะคะชนผู้หญิงคนนึงกำลังเดินข้ามทางม้าลายตรงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ผู้หญิงคนที่โดนชนเนี่ยเดินมาจากทางฝั่งขวาของถนนนะคะแต่ว่าพอโดนชนแล้วตัวกระเด็นมาทางเลนซ้ายไกลถลายออกมา

0: าณ100เมตรส่วนมอเตอร์ไซค์คันที่ชนก็เสียหลักกระแทกกับแบรีเออร์ค่ะผู้หญิงคนข้ามถนนคือคุณวิไลพรอายุ64ปีตอนแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะมีพลเมืองดีเรียกรถโรงพยาบาลให้พอส่งรักษาเสร็จแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะตั้งตัวลุกขึ้นมาได้หนีออกจากจุดเกิดเหตุค่ะ
1: เอ้า
0: ไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปช่วยเหลือเลยจุดที่เกิดเหตุคือหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1สุขสวัสดิ์25ทับ1เขตราชบูรณะถ้าสังเกตดูนะตรงกลางเนี่ยมันจะมีการก่อสร้างอยู
1: ่
0: มีทางม้าลายก็จริงค่ะแต่ว่าจะมีแบรีเออร์กับตัวกั้นสายตาที่ติดอยู่บนแบรีเออร์กั้นเอาไว้อีกทีหนึ่งทีนี้หลานผู้ประสบเหตุคุณเฟียสเล่าให้ฟังว่าน้าออกจากบ้านเพื่อไปตลาดค่ะแล้วก็เดินข้ามถนนตรงฝั่งโรงพยาบาลนี่แหละก็จะมีช่วงหนึ่งชะเง้อออกมาจากแบรีเออร์เพื่อมาดูว่ารถมันมีผ่านไปผ่านมาไหมแล้วก็ก้าวขาออกมาเพื่อข้ามถนนแต่ว่ามอเตอร์ไซค์วิ่งมาอย่างแรงเลยก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือส่งรักษาที่โรงพยาบาลให้แต่ปรากฏว่าฝั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ช่วยเลยนะไม่ดูด้วยพอตั้งรถขึ้นมาได้มอเตอร์ไซค์ซ้อน3ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ชาย2คนขี่ออกไปก่อนส่วนผู้หญิงเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงมันรับออกไปทีนี้หลานเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมใจดำจังไม่ลงมาดูไม่ลงมาช่วยเหลือเลยกับอีกอันนึงก็คือเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องลักษณะกายภาพทางถนนค่ะคือมันเป็นพื้นที่การก่อสร้างใช่ไหมมีการเอาแบรีเออร์มาติดเอาไว้แล้วก็มีป้ายไวนิลติดข้างบนอีกทีนึงเอ๊ะมันอาจจะบังทัศนวิสัยการมองเห็นของคนกำลังข้ามถนนหรือเปล่า
1: แบบจุดอับสายตาอย่าง
0: น
1: ี้เหรอคะ
0: ใช่ไหมคะเพราะคือถ้าแบรีเออร์เนี่ยมันเตี้ยแต่ไอตัวไวนิลที่มันอยู่บนแบรีเออร์มันบังตัวคนทั้งหมดเลยหรือบางทีคนเขากำลังจะข้ามถนนมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาชิดกับแบรีเออร์ฝั่งขวามันอาจจะเป็นมุมอับที่มองไม่เห็นหรือเปล่า
1: เห็นคนเป็นเสาแบบนี
0: ้หรือเห็นอีกทีนึงคือจังหวะคนออกมาแล้วอะอย่างเงี้ยจะหยุดก็หยุดไม่ทันแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็ตั้งข้อสังเกตว่าควรจะต้องติดตั้งใหม่ไหมติดตั้งสัญญาณไฟหรืออย่างน้อยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานก่อสร้างอะมาโบกธงให้สัญญาณกับรถหน่อยเวลาคนข้ามถนนแล้วจุดนี้มันเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะวันก่อนก็เป็นข่าวแล้วผู้หญิงเหมือนกันเลยกำลังเดินข้ามถนนแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเหตุเก่าก่อนหน้านี้นะมีคนนึงยกมือส่งสัญญาณให้กับมอเตอร์ไซค์แล้วแต่ว่าอีกฝั่งนึงที่มาฝั่งเดียวกันตรงนู้นกับแบรีเออร์อะโดนชน
1: โอ
2: ้แสดงว่ามองแต่คนยกมือไม่ได้มองคนข้าม
0: ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตไงคะว่าแบรีเออร์กับไอ้เสาไวนิลเนี่ยมันเป็นจุดอับสายตาหรือเปล่าที่ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าเขามาทางฝั่งขวานะอาจจะไม่เห็นทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วมีคนเสียชีวิตสน.ราชบูรณะกำลังเร่งดูกล้องวงจรปิดจุดอื่นอยู่นะคะเพื่อตามตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่มากับมอเตอร์ไซค์รวม3คนน่ะมาดำเนินคดีทางกฎหมายนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดๆกันเลยค่ะเหตุแรกก็คือผู้หญิงเสื้อชมพูที่โดนชนเมื่อกี้แล้วก็เหตุล่าสุดผู้หญิงเสื้อลายสก็อตที่โดนชนไปรายล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตเลย
1: หนักเลยอ่ะ
2: ขี่เร็วด้วย
1: ขับ
2: เร็วขี่เร็วด้วยชนปุ๊บจากนี้มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วยังไงก็ต้องตามตัวมาตรวจสอบดำเนินคดีกันไปนะฮะจากคุณยายมาดูคุณตาที่จังหวัดสกลนครวิดหลอนเพราะว่าขับรถอยู่ดีๆมีรถใหญ่มาพุ่งชนใส่ตอนนี้อาการปางตายฮะ

0: คือคันที่มีกล้องหน้าเขาก็ตกใจคือขออภัยนะเห็นใจแล้วก็เห็นใจทั้งคนที่โดนชนเห็นใจทั้งที่โดนขับเพราะว่าระหว่างที่รถใหญ่เขามาดีคุณตาเป๋มาทางขวาพอคุณตาเป๋กินเลนมาทางขวาไม่สามารถจะหลบทางไหนได้ชนสนั่นหวั่นไหวงานนี้ปางตายปางตายขนาดไหนหน้าแหกปากแตกแขนหักเคราะห์ดีถ้าโดยปกติชนแรงเงี้ยไปนอนโรงแล้วอ่ะ
1: ตายนะ
0: เหตุการณ์นี้คุณตาสกลนครวิทย์นอนโรงครับเพราะว่าเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์แกจะพังอ่ะมอเตอร์ไซค์จักรยานมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ริมถนนเข้าใจว่าคนจะเข้าใจว่ามันชนหรือเปล่ามันพังหรือเปล่าเข้าใจว่าพังพอมอเตอร์ไซค์พังแกก็พยายามจะข้ามมาอีกฝั่งนึงแต่ระหว่างที่จะข้ามมาอีกฝั่งแกไม่ได้ดูข้างหลังรถใหญ่มาชนสนั่นหวั่นไหวแต่รถใหญ่เขาไม่ได้หนีไปไหนงานเนี้ยดีไม่ได้หนีไปไหนก็รับผิดชอบกับเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครฮะ
1: จากอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสกลนครค่ะขยับมาที่อุดรธานีกันหน่อยต้องขอยืมคำพี่ต้นเลยแยกวัดใจเกือบจะไปวัดจริง
0: มีแล้วเหรอ
1: มีอีกแล้วค่ะแล้วเป็นแยกวัดใจในชุมชนด้วยนะคะเก๋งขาวกับเก๋งดำใจตรงกันพอดีชนกันสนั่นกลางแยกวัดใจค่ะ

0: โหงานนี้หมายังวิ่งเลยมาชนกันกลางแยกพอดีเลยค่ะเก๋งขาวกับเก๋งดำไม่มีใครเบรกให้ดูกล้องทั้งสองมุมจะเห็นได้ว่ามาเร็วทั้งคู่แล้วก็ตัดเข้าแยกวัดใจบริเวณนี้ไม่มีใครหยุดทั้งที่บริเวณดังกล่าวเลนถนนมีเส้นทึบชัดเจนนั่นหมายความว่าต้องหยุดต้องชะลอไหมไม่สนใจค่ะยิ่งไม่มีไฟซะด้วยแบบนี้ก็มาเต็มทั้งคู่เลยชนเข้ากลางคันจนรถคันสีดำเนี่ยหมุนเคว้งหนึ่งทีแล้วก็จอดขวางถนนในลักษณะแบบนั้นน้องหมาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเดี๋ยววิ่งหนีหางจุดตูดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่เคราะห์ดีอย่างหนึ่งตอนช่วงที่เก๋งสีขาวทิ่มเข้าใส่รถเก๋งสีดำมันคือฝั่งคนนั่งค่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีใครบาดเจ็บสาหัสนะคะเพราะว่ามันคนละฝั่งกันกับคนขับแต่ความยับเยินที่เกิดขึ้นคือรถเสียหายทั้ง2คันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกลาง4แยกวัดใจบ้านหนองแวงแก้มหอมค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีตอน 01:00 วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โอ้ชนกันกลางแยกคือไม่รู้ว่าใครจะต้องหยุดใครจะต้องไปในช่วงเวลาตอนนั้นน่ะนะคะส่วนเหตุการณ์นี้หยุดไม่อยู่ค่ะเรื่องของหัวใจชู้รักคือกิ๊กหนุ่มคนนึงอะค่ะเขาโมโหที่ถูกผู้หญิงบอกเลิกแล้วผู้หญิงก็กลับไปคืนดีกับสามีเขาเหมือนเดิมสุดท้ายเอาปืนไปยิงใส่สามีของผู้หญิงคนนั้นค่ะกล้องวงจรปิดที่ร้านซ่อมรถในจุดใกล้เคียงจับเสียงปืนได้นะคะ1นัดคนในร้านตกใจก็หันไปดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้1นัดที่ว่ากระสุนไปโดนนายเอกฤทธิ์หรือนายออฟอายุ55ปีนักการพันโรงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงานัดเดียวก็จริงคุณผู้ชมคะแต่เข้าที่ศีรษะเลยอ่ะโอ้คุณผู้ชมหนักอยู่เหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของฝ่ายหญิงในอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาทีนี้คนก่อเหตุคือนายกิตติหรือก้องอายุ38ปีปมสาเหตุมาจากเรื่องชู้สาวค่ะคือภรรยาของนายออฟผู้ตายอ่ะผู้หญิงอะนะเพิ่งไปบอกเลิกกับนายก้องคนก่อเหตุก้องก็เลยออกปากขู่ไว้ว่าอ้าวถ้าเลิกอ่ะเดี๋ยวจะตามไปเก็บผัวเธอและเอาจริงค่ะวางแผนมาเป็นอย่างดีบุกไปยิงผัวของฝ่ายหญิงพอฝั่งนั้นโดนยิงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป มีกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งจับภาพได้ช่วงตอนนี้ค่ะแล้วรถที่ใช้เนี่ยคือ Honda Wave สีแดงนะคะหนีพื้นหลบหนีออกจากพื้นที่ไปต่อมาตำรวจสภ.ตะกั่วทุ่งไล่ตามตัวจนเจอค่ะรถน่ะไปจอดทิ้งไว้ที่สวนยางพาราห่างจากจุดที่ไปยิงเขาประมาณสัก5กิโลเมตรและคาดว่าน่าจะจอดรถเอาไว้แล้วเดินขึ้นเขาไปเพราะว่าพื้นที่ที่จอดอ่ะคือพื้นที่สวนแต่ว่ามันเป็นรอยต่อขึ้นพื้นที่ภูเขาระดมกำลังกันค้นหานะคะทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครอง50นายในการปิดล้อมพื้นที่แต่ยังไม่เจอตัวพอขึ้นเขาแล้วมันยากแล้วค่ะคือบางทีเขาอาจจะทำงานพื้นที่มากกว่าเจ้าหน้าที่บวกกับกว่าจะระดมกำลังกว่าจะเข้าไปหาบางทีมันก็มืดแล้วแต่ต่อมาในกล้องน่าจะทนไม่ไหวติดต่อญาติเข้ามอบตัวแล้วกล้องบอกว่าที่เอารถจักรยานยนต์น่ะไปทิ้งไว้เพราะว่าอยากจะตบตาตำรวจว่าหนีขึ้นเขาแต่ว่าไม่ใช่ค่ะยังอยู่พื้นที่ข้างล่าง
0: ค่ะ
2: หลอกทั้งฝ่ายปกครองหลอกทั้งตำรวจพอตรวจสอบประวัติแล้วในกล้องเนี่ยมีคดีติดตัวหลายคดีนะคะทั้งความผิดตามพรบ.อาวุธปืนพยายามฆ่าร่วมกันพยายามฆ่า4คดีอ่ะตั้งแต่ปี52จนถึงปี66คดีล่าสุดอ่ะตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองรวมถึงพกพาอาวุธปืนด้วยไปก่อเหตุยิงใส่สามีเขาเสียชีวิตต่อให้ทำแบบนี้แล้วแต่เชื่อว่าผู้หญิงเขาคงไม่กลับมาคืนดีด้วยแหละ
1: คิดยังไงอ่ะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: จะฆ่าผัวเขาแล้วคิดว่าเมียจะมาอยู่กับนายอย่างเงี้ยเหรอ
2: ผู้หญิงเขาก็กลัวคนใจร้อนแบบนี้
0: เออใครเขาจะอยากอยู่ด้วยล่ะและอย่างนี้ไปฆ่าผัวเขาตัวเองก็ต้องติดคุกจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าเขาจะรออ
1: ืมไม่มีทางอยู่แล้ว
0: คนไม่รักก็อย่าไปรั้งเลย
1: ฮะรักออกแบบไม่ได้พอไม่สมใจก็ฆ่ากันตายนี่คือความโหดร้ายของมนุษย์จริงครับอีกเหตุการณ์นึงทำให้เราต้องอึ้งเพราะว่าอะไรพี่ไรเดอร์ทำงานชอกช้ำชอก

0: ช้ำยกกำลังสองยกกำลังสองคือไม่ใช่แค่บกรถธรรมดายกกำลังสองคือสยองขนาดไหนคือเรื่องเนี่ยแอบไปเจอภรรยาไปแอบมีอะไรกับรุ่นพี่งานนี้ไม่ได้เจอแค่หนึ่งทีจะเจอหลายทีคลิปเนี่ยมีเป็นตั้งแต่ยังรักอยู่
1: เจ็บปวด
0: ยังรักอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยงานนี้คือยังรักอยู่พยายามจะอ้อนวอนขอให้ภรรยาอย่าจากไปภรรยาบอกตื่นตาดีใช่ไหมเห็นเก็บคลิปไว้เยอะเรียกลูกพี่เรียกรุ่นพี่มากระทืบทีไอ้ที่บอกก็ตาดีคราวนี้ตาปูดตาบวมตาเป่งตาบวมอ้วมยับฮะ
2: ยินเสิร์ฟดูบ้านจะไปมัดหมายแล้วไงผู้ชาย
3: โดนแล้วก็มีตรงนี้
4: แล้วก็อะไร
3: ตรงนั้นปีกจมูก
4: โดนเลยตรงนี้ใช่ไหม
3: ใช่
4: ตรงนี้ล่อหมดเลยแล้วนี่อะไรปีกจมูก
3: ตั้งแต่ฝั่งนี้ไปหมด
4: อ๋อโดนฝั่งนี้เฮ้ยนี่นี่อีกว่าหันไปนู้นหันไปครับพี่เอก
2: โดนด้วยใช่ไหม
4: นี่นี
2: ่ปองทับนิ่ง
4: ปากอะปากหรือ
3: ว่าปากปาก
2: น
3: ี่ครับตรงน
2: ี้น้องน้องโดนปากลง
4: นี่นี่นี
5: ่น้องไม่ต้องเบอร์หน้าน้องใช่ไหม
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเ
4: ลยแล้วหัวเหรอที่บอกโดน
3: ชื่อเจม
6: เจม
3: ใช่
4: แล้วหัวที่โดนตรงไหนที่บอกโดนตี
0: ตาปูดหน้าแหกกระดูกแตก
1: เขียวมาก
0: งานใหญ่เลยครับงานนี้คือกลัวคดีไม่คืบหน้าก็เลยต้องมาร้องสายไหมต้องรอดสายไหมต้องรอดเขาก็เลยเอามาช่วยประสานงานเหตุการณ์ให้เรื่องของเรื่องคือหนุ่มคนนี้ชื่อว่าพี่เจมพี่เจมเนี่ยแกก็ตาดีเซนดีสงสัยเมื่อไหร่ใช่ขับไปทีไรถูกคืออะไรคือเปิดประตูเข้าไปอ่ะทีไรมันจะสามารถบันทึกคลิปได้แกถ่ายคลิปทุกครั้งบันทึกคลิปทุกครั้งคลิปของแกมี3เกรด A B C จริงๆมีพรีเมียมสูงกว่า A ด้วยซ้ำไปคือถ้าเป็นคลิป C คือกอดก่ายกันธรรมดาก็มีหรือหนักไปกว่านั้นเสื้อผ้าไม่มีก็ใช่และคลิป A คืออะไรซ้อนกันเลยฮะเข้าไปเจอแบบนั้นเหมือนกับฝั่งนั้นน่ะเขาไม่สนใจไม่เคยล็อกประตูสักครั้งเลยพี่เขาไปทีไรเจอทุกรอบเจอทุกรอบก็เลยมีคำตอบไปว่าอยากจะให้เลิกลากับเรื่องแบบนี้ไม่อยากจะให้มีแบบนี้อีกต่อไปแล้วมันเจ็บช้ำขนาดไหนยกกำลังสองคือเมียรักไปแอบซ้ำจัดหนักกับรุ่นพี่ที่รู้จักกันมาร
1: ุ่นพี่รู้จักกันมา
0: เมียเลยบอกว่าเมียเขาพูดไม่ได้บอกกับคนนี้นะไม่ได้บอกพี่เจมนะบอกว่าตาดีมากใช่ไหมเก็บคลิปมากมายก็เลยเรียกลูกพี่รุ่นพี่ที่มาจากอีกกลุ่มนึงไม่ใช่รุ่นพี่ที่มีซ้ำด้วยกันนะรุ่นพี่อีกกลุ่มนึงมากระทืบจนกระทั่งปางตายพี่เจมบอกว่างานนี้เจ็บช้ำหัวใจขอเสียงพี่เจมอีกที

0: พี่ต้นพี่ต้นจะให้พี่เจมพูดอะไรแหกปากฟันในห่างเย็นขนาดนี
1: ้
0: พี่เจมเราบอกเอาคลิปไปดู
1: เพราะมันเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ
0: นี่เกรด C นะฮะ
1: เ
0: กรด C คือแบบเบาที่สุดแล้วแต่จริงๆคลิปที่ให้พี่เอกสายใหม่ต้องรอดเนี่ยมีทั้งเกรด B มีทั้งเกรด A แล้วเกรดพรีเมีย
1: ม
0: งานนี้เจ็บปวดหัวใจไรเดอร์ทำงานมาทำงานไปแต่กลายเป็นว่าชอกช้ำกำลัง2ฮะ
1: เจ็บปวดหัวใจเลยแบบนี้โดนทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วยังไงล่ะก็ต้องดำเนินคดีนะคะ
0: เพรา
1: ะว่
0: ามีการ
1: ทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นตาปูดตาบวมแบบนี้ขาดรายได้ด้วยไม่สามารถออกไปทำงานได้ด้วยคุณผู้ชมขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอดีตวิศวะผู้ชายคนหนึ่งเขาเครียดจัดแล้วก็เกิดอาการคลั่งพอคลั่งก็ไปเอารถจักรยานยนต์มาจอดกลางถนนแล้วเผาไอ้ช่วงที่เผารถกระบะสีดำของตัวเองจอดอยู่ด้านหลังลูกก็อยู่ด้านในนั่งมองเฉยๆไม่ได้กลัวว่าไฟมันจะลามไปคลอกลูกตัวเองตำรวจเร่งไปสยบคลั่งแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายค่ะ
2: เออเด็กอยู่ในรถกันรถเราอยู่ในรถกันเดี๋ยวเต็มที่อะเบอร์สั่งเพลง
3: น้องในรถ
2: เออเด็กอยู่ในรถกันรถเราอยู่ในรถกันเดี๋ยวเต็มที่อะเบอร์สั่งเพลง
4: ถ่ายคล
3: ิ
4: ป
3: ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปไปเลยที่โต๊ะกันนะที่ทางนั้นไม่รู้กัน
4: รถยนต์เขาเ
3: หี้ยวอ๋อรถยนต์เข
5: าเขาพาไปกับป้าเนี่ยเดี๋ยวเมียไปนั่นเมียไปเล่าล็อกได
2: ้มันมีปืนอ่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปืนตำรวจปืนไฟฟ้า

0: เด็กอยู่ในรถกันลูกสาวอยู่ในรถกันเดี๋ยวเต็มที่อ่ะเบิดทั้งเพลน
1: ถ่ายคล
0: ิ
1: ป
0: ถ่ายคลิปถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปไปเลยมันที่โซ่รถยนต์กันนะที
1: ่
0: ทาง
1: น
0: ั้นไม่รู้กัน
1: รถยนต์เอ๊ะ
2: โอ้โหตอนช่วงเวลาที่ตำรวจมาค่ะไฟเนี่ยยังลุกโชนรถจักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้ๆกับรถกระบะคันสีดำนี้อยู่เลยตำรวจแทบจะมากันทั้งสภ.อาวุธครบมือค่ะมีทั้งอาวุธที่ใช้ในการสยบคลั่งแล้วก็ยังมีท่อนเหล็กเอาไว้ใช้ทุบกระจกกระบะคันนี้เพื่อที่จะช่วยหนูน้อยวัย7ขวบลูกสาวของนายกฤษดาผู้ก่อเหตุออกมาเพราะน้องถูกขังอยู่บนรถกระบะคันนี้ในขณะที่ด้านหน้ารถในระยะที่ใกล้กันแค่นิดเดียวมีรถจักรยานยนต์โดนเผาแล้วไฟมันจะลามเข้ามาค่ะตำรวจต้องทำงานแข่งกับเวลาช่วยทุบกระจกรถเปิดประตูนำหนูน้อยวัย7ขวบออกมาแล้วหลังจากนั้นตำรวจสภ.พุนพินค่ะก็ต้องเข้าระงับเหตุควบคุมตัวชายคลั่งก็คือนายกฤษดาผู้ก่อเหตุที่มีอาการโวกเวกโวยวายแล้วก็ขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อุปกรณ์สารพัดชนิดเลยปืนไฟฟ้าก็มีไม้งามก็มาช่วยกันกดตัวไว้แต่เหตุการณ์นี้มันไม่ง่ายตรงที่ว่าตัวนายกฤษดาเองก็มีอาวุธอยู่ในมือคือมีดพระค่ะคุณผู้ชมขัดขืนทุกวิถีทางล้มลุกคุกคานสุดท้ายแล้วตำรวจใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะคะจึงจะสามารถสยบคลั่งของนายกฤษดาคนนี้ไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะบนถนนระหว่างชุมชนหมู่10ตำบลบางงอนอำเภอพูนพิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ชมตอนช่วงเวลาประมาณ8โมงของวันที่27สิงหาคมนะคะพอตำรวจช่วยลูกสาวออกมาได้แล้วเหตุการณ์เริ่มคลี่คลายก็เลยไปสืบหาสาเหตุจนทราบมาว่าก่อนหน้านี้ตัวลูกสาวเนี่ยเขานั่งรถกระบะมากับกฤษดาผู้ก่อเหตุแล้วอยู่ๆกฤษดาเกิดอาการคลั่งใช้หนังสติ๊กไล่ยิงรถชาวบ้านแล้วก็ขับรถกระบะคันสีดำแบบนี้ดิฟไปทั่วบริเวณเลยแล้วก็ไปชน
3: ลูกอยู่ในเหรอ
2: ลูกอยู่ด้วยค่ะ
3: กลัวมาก
2: ลูกสาว7ขวบอ่ะพี่ต้นเขาไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยลูกสาวตัวเองเลยอ่ะขับรถดิฟไปมาแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถกระบะคันนี้ที่ลูกอยู่ด้านในด้วยนะไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านล้มไป2คันแล้วก็ไปจอดอยู่กลางถนนไปลากเอารถจักรยานยนต์ของชาวบ้านมาจอดไว้ข้างหน้ารถกระบะตัวเองแล้วเผาเลยต่อหน้าต่อตาลูกค่ะชาวบ้านระหว่างรอเจ้าหน้าที่ก็กลัวสิคะไม่กล้าที่จะเข้าไปสยบคลั่งด้วยตัวเองได้แต่อยู่ห่างๆถ่ายคลิปไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจนตำรวจมาเหตุการณ์ก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจักรยานยนต์ที่ถูกเผา
3: วอดหมด
2: วอดหมดเหลือแต่ซากแล้วดูระยะห่างจากหน้ารถกระบะนิดเดียวเองอ่ะไม่ได้กลัวว่ามันจะคลอกลูกสาวตัวเองเลยนะคะแต่จากเหตุผลและสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรตำรวจไปสืบทราบดูผู้ชายคนนี้ประวัติดีนะคุณผู้ชมเป็นถึงวิศวกรมาก่อนนะแต่ตกงานค่ะทุกวันนี้ก็เลยเป็นอดีตวิศวกรนะคะเคยทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองตกงานมา3ปีเกิดอาการเครียดสะสมจนป่วยเป็นจิตเวชแล้วก็มีปัญหาขัดแย้งกับพี่น้องจนเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้เกิดอาการคลั่งขึ้นมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พุนพินค่ะก็แจ้ง3ข้อหาหนักๆเลยคือ1วางเพลิงเผาทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์แล้วก็อีก1ข้อหาคือขัดขวางการทำงานของเจ้าพนักงานหลังจากนี้เขาส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะคะหากอาการดีขึ้นก็จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะ
3: ที่ผลสืบเนื่องของเรื่องยาเสพติดขนาดแท้เลยฮ
2: ะ
3: ยังมีเวลาผมขออีก30วินาทีเหตุการณ์นี้เป็นสาวคุณเชื่อเรื่องของไหมของศักดิ์สิทธ
2: ิ์ของของ
3: คนเล่นของถ้าเชื่อเรื่องนี้เชิญชมแต่ถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ชมได้ครับเหตุการณ์นี้เป็นสาวอุดรหลอนยาบ้าปรากฏว่าตำรวจมาแต่ตำรวจไม่สามารถหาเธอเจอเพราะเธออมน้ำอมฤตอย่าคิดว่าจะมองเห็น

0: หรือว่าหันเตียงอันนึงเจ็บสีทะเลกินไม่ให้ครับอ่ำ
1: มึงออดออกไหมใครออกไหม
0: บ่ม
1: ีออก
0: ไ
2: หม
1: ออกไหมยี
0: อ
1: ัน
0: นี้ฟ้องนะเบิ้งตัวเบิ้งเป็นฟ้อง
1: กินเต็มเลยโอ้ขาตังโดนนั่นเน
3: า
1: ะ
3: สาบานต่อฟ้าวินาทีแรกที่เข้ามาหาไม่เจออ
4: ุ้ยมองไม่เห็นจริงๆ
3: เพราะเขาอมน้ำอมฤต
4: อ้าวเหรอคะ
3: ไม่มีสิทธิ์ที่จะมองเธอเห็นได้แต่ระหว่างที่ออกไปโถพ่อแม่คุณจ๋าหันออกไปก็เจออยู่แล้วไอ้ตอนเข้ามาไม่ได้หันดูไงแต่ตอนที่ออกจากรูประตูเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นพอเธอถามว่ามียาอีกไหมไม่มีจ้าไม่มีจริงๆถกเสื้อใน
4: อ่ะเปิดเลยเหรอ
3: เออตกใจยกออกอากาศไม่ได
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: ก็พยายามจะแสดงความบริสุทธิ์ใจงานนี้เจอยาบ้า1เม็ดได้แต่ก่อนนั้นเสพกันสนั่นหวั่นไหวในบ้านมีผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงคือรายนี้ผู้หญิงรายนี้พยายามจะบอกว่าไม่สามารถจะเจอตัวเธอได้เพราะเธอเป็นคนเล่นของอมน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์มองยังไงก็ไม่เห็นสุดท้ายเห็นตั้งแต่แรกแล้ว
4: ใช่ค่ะเปิดประตูไปก็เห็นเลย
3: เห็นอยู่แล้วดำเนินคดีตามกฎหมายนี่คือผลสืบเนื่องเรื่องยาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง
4: เออคือบ้านมันโล่งๆอ่ะนะคุณผู้ชมเปิดประตูยังไงเข้าไปก็เจอก็เห็นอยู่ดีส่วนใครที่กำลังมองหาของแต่งบ้านของใช้ภายในบ้านแล้วก็ไปเจอป้ายที่เห็นว่ามันมีโปรโมชั่นอาจจะเอ๊ะเงื่อนไขโปรโมชั่นทำไมมันตัวเล็กจังเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะคะเวลาเห็นโปรโมชั่นทีไรบางทีเราต้องเริ่มอ่านทุกทีเลยว่าเอ๊ะเงื่อนไขโปรโมชั่นกว่าจะได้ส่วนลดของแถมกดโค้ดสะสมคะแนนมันมีหลายขั้นตอนเหลือเกินค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ลูกค้าไม่ได้มองหาแค่ความคุ้มนะคะแต่ว่ายังต้องการโปรโมชั่นที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ทันทีIndex Living Mall จึงจัดแคมเปญ Buy One Get One Free มาอย่างต่อเนื่องค่ะจนกลายเป็นหนึ่งในแคมเปญที่ลูกค้าหลายคนรอคอยในทุกปีนะคะวิธีช็อปง่ายๆเห็นป้าย Buy One Get One Free ก็ซื้อ1แถม1ได้เลยไม่ต้องอ่านเงื่อนไขเยอะซื้อได้ทันทีภายในงานมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของแต่งบ้านและของใช้ภายในบ้านมากมายนะคะพร้อมข้อเสนอซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1และส่วนลดพิเศษอีกหลายรายการค่ะนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเฟอร์นิเจอร์ซื้อเป็นคู่ในราคาพิเศษลดสูงสุด 20% และสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบรนด์ยูนิคที่ออกแบบและสั่งผลิตได้ตามพื้นที่และสไตล์ของแต่ละบ้านเมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขเช่นกันและพิเศษขึ้นสำหรับสมาชิก Joy Member ของ Index Living Mall ช็อปสินค้าครบ 50,000 บาทขึ้นไปรับฟรี Index Happy Carry Canvas Tote Bag มูลค่า 1,990 บาทจำกัดจำนวนสำหรับ 1,000 ท่านแรกเท่านั้นนะคะและสมัครสมาชิก Joy Member รับส่วนลดทันที150บาทเมื่อมียอดใช้จ่าย 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จพร้อมรับคะแนนสะสมทุกการช็อปโดย25บาทรับ1พอยต์และสะสมครบ500พอยต์รับส่วนลด50บาทได้อีกงานนี้จัดตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายนนี้นะคะที่ Index Living Mall ทุกสาขาทั่วประเทศและปิดท้ายข่าวดี Index Living Mall ฝากของขวัญให้คุณผู้ชมเป็นบัตรส่วนลด500บาทนะคะนำไปใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า Index Living Mall 1,500 บาทขึ้นไปจำนวน20สิทธิ์ง่ายๆค่ะเพียงแค่สแกน QR code ที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้นะคะก็ไปลงทะเบียนใส่ชื่อเบอร์โทรทีมงานจะติดต่อกลับแล้วก็ส่งโค้ดส่วนลดให้ทาง SMS ภายใน7วันย้ำว่า20ท่านแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรีบสแกนกันเอาไว้ได้เลยค่ะ
3: ครับ
4: ขอสแกน
3: สแกนได้เลย
4: อยากเลย
3: ใช่ฮะ
5: แต่ต้องให้คุณผู้ชมไง
4: เออ
3: ครับพักครู่เดียวครับช่วงหน้าลพบุรีมีใหญ่ปะทะใหญ่ไม่ใช่นักเลงที่ไหนแต่เป็นรถใหญ่2คันชนสนั่นหวั่นไหว2คัน4คนตาย1ฮะ
6: แร่ธรรมชาติตราช้างมุ่งมั่นพัฒนาและเติมเต็มศักยภาพนักกอล์ฟไทยอย่างต่อเนื่องจัดการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2026เป็นปีที่12การันตีมาตรฐานเวิลด์แรงกิ้งจากสามสถาบันชั้นนำจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ด JGS World Amateur Golf Ranking WATR และเป็นการแข่งขันรายการเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมพลศึกษาซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศพร้อมชิงรางวัลดีมไพรส์กับการเข้าร่วมช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟซีรีส์2026ในรอบ Special Camp พร้อมคัดเลือกสุดยอดเยาวชนเข้าเป็นนักกอล์ฟในโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์พัฒนาสู่เส้นทางโปรกอล์ฟระดับโลกอีกด้วยสำหรับการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2026รอบคัดเลือกในปีนี้เปิดรับสมัครนักกอล์ฟเยาวชนอายุ 8-22 ปีแบ่งเป็น3รุ่นทั้งชายและหญิงได้แก่รุ่นจูเนียร์อายุ 8-12 ปีรุ่นซูเปอร์จูเนียร์อายุ 13-18 ปีและรุ่นสเปเชียลคลาสอายุ 19

0: 22ปีแข่งขันแบบสโตรกเพย์บนสนามมาตรฐานระดับอาชีพ6สนามทั่วประเทศและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสนามที่5กับสนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่จังหวัดลำพูนโดยเอกลักษณ์ของสนามนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาบนพื้นที่กว่า700ไร่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามท่ามกลางหุบเขาเหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการความท้าทายและใกล้ชิดธรรมชาติภายใต้คุณภาพมาตรฐานสากลโดยบรรยากาศการแข่งขันสนามนี้เต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานและอบอวลไปด้วยมิตรภาพของน้องๆนักกอล์ฟทุกคนที่ต่างตั้งใจแข่งขันกันอย่างเต็มที่พร้อมสร้างรอยยิ้มและความประทับใจตลอดทั้งวันบทสรุปของการแข่งขันช้างไทยแลนด์ซีเนียร์กอล์ฟเซอร์กิต2026จะเป็นอย่างไรมาร่วมติดตามนักกอล์ฟเยาวชนที่ตั้งใจพิสูจน์วงสวิงเพื่อโอกาสของการเข้ามาเป็นนักกอล์ฟไทยเบสไทยทาเลนต์เติมเต็มทุกโอกาสสู่ความสำเร็จโดยสามารถติดตามชมการแข่งขันและข่าวสารได้ที่ Facebook ช้างกอล์ฟคลับและไทยเบสไทยทาเลนต์
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมก๊อซแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี
4: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: นมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ
12: ่
13: ะเค็มอ่ะอีกคำต่อยคำ
14: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: The All New Nissan Kicks E-Power ขับสนุกไปต่อไม่ต้องรอชาร์จราคาเริ่มต้นเพียง 789,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษออกรถเดือนสิงหาคมนี้รับแพ็กเกจเช็คระยะ3ปี 1-31 สิงหาคมนี
18: ้จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
19: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
7: ่อาปาเช
19: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love อาปาเช
4: ่ Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
5: รับข้อเสนอพิเศษถึง31สิงหาคมนี้
16: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
11: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
6: อร่อยที
13: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง31สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
12: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิทฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
2: ่เบคกิ้งโซดา
9: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากกาเนีย

นับสนุนโดย LEGO หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกใหม่แบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่7-11นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจาก

0: สสเสือก้าวซีเมนต์น้ำเงินปูกระเบื้องติดหนึบยึดแน่นเกาะแกร่งทรงพลังไฮลักซ์ทราเวลเกรเทอร์ทูเกเทอร์
1: 8โมง14นาทีค่ะมาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะใหญ่ปะทะใหญ่รถบรรทุกชนกันจังๆสนั่นเหตุการณ์นี้เจ็บ3ดับ1ค่ะ

0: แม้ว่าภาพจะไม่ชัดนะคะแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นชัดเจนชนกันสนั่นจังหวะนี้ค่ะกล้องหน้ารถพลเมืองดีจับภาพไว้ได้เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์ขับมาแล้วก็มาชนเข้ากับรถบรรทุกเล็กจนรถเนี่ยสะบัดขวางถนนบนเส้นทางบางงาท่าโขลงนะคะใกล้ๆกับรีสอร์ททรายทองอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาสมอครค่ะพื้นที่จังหวัดลพบุรีเหตุการณ์นี้ชนกันสนั่นตอนช่วง 6:54 นาทีตอนเย็นเกือบจะเข้าช่วงกลางคืนแล้ววันที่27สิงหาคมนะคะจากอุบัติเหตุนี้กู้ภัยเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบว่าผู้โดยสารรถเทลเลอร์1รายได้รับบาดเจ็บหนักค่ะแล้วก็ยังมีผู้โดยสารบนรถบรรทุกเล็กอีก3รายก็ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นกันแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมีชีพจรอ่อนๆ นะ1ใน4เนี่ยแต่พอไปส่งโรงพยาบาลเสียชีวิตนะคะก็เลยกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเจ็บ3รายเสียชีวิต1รายค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ55ปีนะคะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจนะคะอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
1: ชนกันสนั่นแรงเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องไฟไหม้ฟืนไฟก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าไฟไหม้บ้านทีนึงไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินที่มันจะเสียหายหรือว่าโครงสร้างบ้านที่มันพังทลายสมาชิกภายในบ้านที่สูงวัยที่หนีออกมาไม่ทันก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะ

0: ไฟไหม้บ้านพักหลังนึงค่ะที่รามอินทรากม.8รถดับเพลิงต้องรีบฉีดน้ำเข้าสกัดนะคะเพื่อไม่ให้ลามไปยังบ้านใกล้เคียงแต่ภาพที่ไปถึงตอนนั้นน่ะควันพุ่งออกมานอกอาคารเต็มไปหมดเลยค่ะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก 8:50 ค่ะบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้น1คูหาพอดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบดูน่าเศร้าเลยค่ะเจอร่างของคุณธนวรรณอายุ70ปีนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องครัวชั้น1คือคาดการว่าพยายามจะหนีแต่ว่าอาจจะสำลักควันแล้วหนีออกมาไม่ทันคุณมาโนชเป็นสามีผู้เสียชีวิตบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3คนก่อนเกิดเหตุตอนนั้นน่ะได้กลิ่นเหม็นๆไม่ไหม้ก็วิ่งออกมาก่อนส่วนภรรยายังติดอยู่ภายในบ้านอยู่ตอนนั้นตนเองก็โทรหาตำรวจโทรหาเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุแต่พบว่าภรรยาเสียชีวิตไปแล้วเบื้องต้นสันนิษฐานนะคะว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเดี๋ยวประสานกับทางกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชเข้ามาตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เอาร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนทางศาสนาต่อไปเศร้าเลยค่ะเป็นเหตุสลดตอนเช้าสามีวิ่งออกมาโทรแจ้งเหตุแต่ภรรยาออกมาไม่ทัน
1: แล้วพอเป็นอาคารพาณิชย์ที่มันติดกันแบบนี้มันน่าหวาดเสียวไหม
2: ซ้ายขวาก็ผวาไปหมด
1: ค่ะ
2: ลงไปนครศรีธรรมราชหรือเมืองคอนมีหลอนๆเพราะว่ารถไปทุกฟางไม่รู้รางไม่ดีฮะขับไปอยู่ดียางระเบิดตุ้มพอตู้ปุ๊บรถคว่ำพอรถคว่ำประกายไฟมีประกายไฟนะประกายไฟมันที่ฟางพอที่ฟางคราวนี้ไม่ต้องนับกันเลยฮะเพราะว่าไหม้วอดทั้งคันครับ

0: มันโลตรงนู้นตัวดับเครื่องกำลังช่วยอยู่ขนาดยืนตรงนี้ยังโดนว่าวเลย
1: ไฟไม่ยับกว่าจะดับได้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่คือนครศรีธรรมราชครับเรื่องของเรื่องคือรถบรรทุกฟางเขาก็ขับอยู่ดีๆไม่รู้อีท่าไหนรถบรรทุกฟางยางระเบิดเป็นการเปิดวินาทีที่รถคว่ำแล้วจากนั้นไฟจากรถคว่ำคือยางระเบิดปึ้มพอปึ้มปุ๊บทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากประกายไฟประกายน้อยๆแต่พอลอยไปเจอฟางหมดกันเลยครับไม่สามารถจะควบคุมรถได้ก็หนีตายออกมานี่คือเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองครับ
2: นี่น่ากลัวแดงฉานไปทั่วบริเวณเลยนะคะคุณผู้ชมขาขยับไปในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูกันหน่อยเคยได้ยินคำพูดของแม่สีตางไหมคะ
3: ค่ะ
2: ส้มหยุดฉันบอกให้มันหยุดมันก็หยุดคำนี้เคยเป็นวลีฮิตค่ะแต่ในชีวิตจริงพอบอกให้หยุดมันไม่หยุดค่ะเพราะว่ามีคุณลุงคนนึงทำส้มโอหล่นแล้วมันก็เด้งใส่คุณป้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาหน้าหงายเลยค่ะ

0: ้ย
1: โอ้ย
0: ลงข้างทางไปเลย
2: โอ้ยเต็มเต็มเลยเหรอ
0: เต็มเต็มจังหวะพอดิบพอดีขี่รถจักรยานยนต์สวนกันคือคุณป้าเสื้อแดงแกย้อนสอนลงไปอะนะแล้วนี่หนุ่มคนนี้ทำส้มโอร่วงค่ะหลายลูกหลายผลแล้วมันเด้งมันไม่ได้ว่าร่วงแล้วหยุดจังหวะที่มันเด้งก็พุ่งเข้าหน้าคุณป้า
1: ใช่แล้วก็เอียงล้มลงไปเลย
0: ใช
1: ่หัวกระแทกเลย
0: มันพอดิบพอดีแม่นเป๊ะเหมือนจับวางเลยนะคะคุณป้าแกก็ไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์เร็วนะแต่มาในลักษณะที่ย้อนสอน
2: อ
0: ่ะพอส้มโอมันร่วงมันก็เด้งตามแรงเหวี่ยงแรงโน้มถ่วงแล้วมีลูกหนึ่งเด้งเข้าหน้าคุณป้าหงายเลยจนรถจักรยานยนต์ของคุณป้าพลิกคว่ำตะแคงแล้วก็หัวไปฟาดโดนรถกระบะนั่นน่ะ
2: สองต่อเนี่ย
0: สองเด้งค่ะได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะคะคุณป้าสลดเลยเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ตรวจสอบอาการดูแล้วก็พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะตอนนี้ก็มีรอยฟกช้ำนะคะที่บริเวณร่างกายแขนแล้วก็บริเวณศีรษะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณบนทางหลวงสาย210หน้าโรงเรียนบ้านไทยนิยมอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะซึ่งเบื้องต้นตอนนี้นะคะคุณป้าก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางเจ้าของรถกระบะคันสีดำเนี่ยติดต่อไปเพราะว่าก็มีได้รับความเสียหายจากรอยขีดข่วนแล้วก็แรงกระแทกของรถจักรยานยนต์ของคุณป้าด้วยค่ะ
2: เออจะเอาผิดคุณป้าเหรอ
0: ก็ต้องเนาะมันก็มีบาดแผลเกิดขึ้นกับรถอ่ะ
2: ต้องเอาผิดพี่2คนนี้ไง
0: คนนี้ก็ต้องโดนด้วย
2: กระทำของ
1: โลนใช่
0: ใช่แต่ถ้ามองอีกมุมนึงถ้าเหตุการณ์นี้คุณป้าเสื้อแดงไม่ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ
2: เสียงแตกฮะ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะทางฝั่งลูกจ้างเขามาร้องเรียนนะคะว่าพอลาออกแล้วนายจ้างไม่ยอมยกพวกมาทำร้ายร่างกายจนกระทั่งบาดเจ็บโดยกล่าวหาว่าออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแบบนี้ได้ยังไงพอไปแจ้งเหตุปั๊บขู่เอาชีวิตอีกต่างหากกลุ่มนายจ้างกับพวกค่ะเข้าไปประชิด ตัวลูกจ้างชาวลาวเปิดฉากลงไม้ลงมือดึงกระชากคอเสื้อทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงนะคะใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันที่26ที่ผ่านมานี้เองทีนี้ฝั่งลูกจ้างชาวลาวอ่ะเขาร้องเรียนเขาบอกว่าเขาอะลาออกแต่ว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าหรอกทีนี้นายจ้างก็โทรเรียกให้เขากลับไปร้านก่อนไปเคลียร์ไปคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พอไปถึงไม่ได้คุยค่ะทั้งนายจ้างทั้งญาติของนายจ้าง
2: บวกเลยอะ
1: เขามาดึงเสื้อมาลุมทำร้ายร่างกายเขาแล้วทำในพื้นที่สาธารณะ
0: ค่ะ
1: ตลาดบางใหญ่ใหญ่เบลเลอร์นะคุณผู้ชม
0: เยอะด้วยนะ
1: ร้านจอดรถตรงนั้นน่ะร้านอื่นๆเห็นกันหมดเลยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาผู้เสียหายเขาก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแต่กลายเป็นเขาบอกว่าเขาอะโดนฝั่งนายจ้างขู่มาเรื่อยๆขู่จะเอาชีวิตบังขู่ว่าเออเป็นคนลาวใช่ไหมเดี๋ยวจะไล่ให้อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เลยกลัวสิทีนี้ก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนนะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดอ่ะโอเคถ้าออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าคุณมีสัญญาเงื่อนไขอะไรไหมถูกไหมอ่ะว่ามันจะต้องแจ้งเมื่อไหร่ยังไงหรือถ้าหากว่าออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าคุยกันก่อนไหมว่าค่าแรงที่ค้างอยู่จะเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าพอรุมทำร้ายแบบนี้มันเป็นคดีความไงมันเป็นคดีอาญามันเป็นอีกเหตุหนึ่งที่แทรกขึ้นมาแล้วอ่ะ
2: ไม่ได้คือต่อให้เขาจะลาออกวันนี้หนีหายหัวไปเลยอ่ะผมกระทืบไม่ได้
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันคนละเหตุกัน
0: ใช่มันจะใช้ศาลเตี้ยในการตัดสินในการแก้ปัญหาไม่ได้นะคะสุดท้ายเนี่ยมันจะลุกลามไงไม่จบง่ายๆ
2: ดำเนินคดีตามสัญญงสัญญาที่มีจะดีกว่ามีเวลาไหมผมขออีก30วินาทีถ้าดูข่าวนี้ด้วยตาฮะเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นแสนสยองของรถเก๋งคันนึงขับอยู่ตะลึงอึ้งเลยครับเพราะว่าอยู่ดีๆเจอรถพ่วงทะลวงท้ายแล้วหมุนคว้างกลางถนนวิทย์ตายครับ

0: ยังไงนะก็ไม่ยังไงไงเก่งเขาขับรถเลนกลางตามปกติไม่ได้ปาดซ้ายไม่ได้เลี้ยวขวาใดๆแต่พี่คอนเทนเนอร์ที่แกมาแกปาดจากขวาออกซ้ายแล้วไปบี้ท้ายรถเก๋งแรงขนาดไหนแล้วพี่ไม่รู้จังหวะได้ไงไอ้พี่ไปบี้เปลี่ยนเลนน่ะคือข้างหน้าพี่ไม่มีใครแต่อยู่ดีๆพี่จากขวาออกซ้ายแล้วไปชนเก๋งหมุนคว้างกลางถนนวิดตายทำไมถึงวิดตายถ้าแกหลุดถนนน่ะไปล่องตรงกลางไปเจอเกาะกลางถนนตรงกลางข้ามเลนไปตายหรือออกทางซ้ายเป็นร่องถนนทางซ้ายตายฮะงานนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลสำราญไม่สำราญเลยตำบลชื่อตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่คือถนนมิตรภาพแต่ไม่มีมิตรภาพใดๆทั้งสิ้นยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมพี่รถใหญ่จึงเป๋ไปลุยท้ายแล้วคนที่ขับรถคันนี้เป็นสูงวัยอ่ะเป็นคุณป้าสูงวัยใจหายอ่ะปางตายแบบนี้ฮะ
1: เพราะว่าภาพที่เราเห็นขนาดเราเห็นเหตุการณ์เรายังใจหายว่า
0: ตกใจด้วยกัน
1: เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ท้ายรถสะบัดซะขนาดนั้นส่วนใครกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากติดตามดีเด้นได้เลยค่ะ
2: ค่ะปากมีกลิ่นเอ่ยหินปูนหนาเอ่ยทำยังไงดีคะพี่เพื่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
2: คุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้ถามเรื่องกลิ่นเหม็นเลยดีกว่าไข่มุกค่ะคุณผู้ชมถามเรื่องเหม็นเหม็นแบบนี้ไม่ใช่หยาบคายนะมันใกล้ตัวมากปากเหม็นหรือเปล่าถามแบบนี้คุณผู้ชมเป็นไหมว่าแบบมีการแปรงฟันบางทีเนี่ยแปรงจนแสบลิ้นแล้วนะยังมีกลิ่นปากแรงคุณผู้ชมหรือใช้ยาสีฟันแต่ไว้ขาวๆแปรงมานานหลายเดือนหลายปีฟันไม่ขาวสักทีจนเจ็บปากไปหมดแล้ว นี่คุณผู้ชมวันนี้บอกเลยนะคะว่าหลอดนี้หลอดเดียวเอาอยู่จริงๆทั้งเรื่องกลิ่นปากและทำให้ฟันคุณขาวขึ้นด้วยดีเด้นตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมมันจบทุกปัญหาจริงๆแล้วมันเป็นยาสีฟันที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำด้วยเพราะยาสีฟันดีเด้นตัวนี้นะคะเขาสามารถลดกลิ่นปากแก้ฟันเหลืองแล้วก็ช่วยฟันขาวด้วยคุณผู้ชมเสมือนการฟอกสีฟันนะคะและที่สำคัญมันมีความเข้มข้นกว่ายาสีฟันทั่วไปถึง5เท่า นี่ไงคุณผู้ชมค่ะดีเด้นถึงเอาอยู่แล้วช่วยได้และจากที่เพิ่งใช้ยาสีฟันมาเยอะมากแล้วเพิ่งชอบดีเด้นตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดไข่มุกขาก
1: ิน
2: เป็นผู้หญิงแซ่บกินส้มตำเอ่ยกะปิสตอชะอมเอ่ยทุเรียนอีกคุณผู้ชมค่ะโอ้โหกินปากขนาดแปรงแล้วนะยังแรงแต่เอาอยู่คุณผู้ชมปากหอมได้ด้วยดีเด้นตัวนี้เขาเอาอยู่จริงๆยังไม่พอเราผู้เป็นคนชอบกินชากาแฟโอเลี้ยงวันละ5แก้วคุณผู้ชมเช้า2บ่าย3ชาเขียวชาไทยชอบมากแล้วฟันยิ้มมาเนี่ยโอ้โหเหลืองอีเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ดีเด้นตัวนี้ทำให้ฟันพึ่งขาวได้มันลดคราบเหลืองที่ฟันได้คุณผู้ชมและอีกหนึ่งสิ่งลมหายใจสดชื่นน้ำลายไม่บูดด้วยเวลาตื่นมาตอนเช้าและความแตกต่างดีเด้นตัวนี้นะคะกับยาสีฟันตัวอื่นคือเนื้อเขาเป็นสีม่วงคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณผู้ชมดูหน้าจอนะด้วยความที่เนื้อเขาเป็นสีม่วงนะคะแต่ไม่ติดฟันไม่ติดเหงือกไม่ติดริมฝีปากแล้วฟันบางท่านเนี่ยเหลืองแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วคุณนะพึ่งเนี่ยแปรงดีเด้นทุกวันทุกวันเช้าก่อนนอนคุณผู้ชมดูหน้าจอนะพอเราแปรงดีเด้นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสีม่วงนะคะเขาสามารถดูดแล้วกลบค่าสีเหลืองได้ที่ฟันได้นี่ไงคือเหตุผลว่าทำไมฟันถึงขาวขึ้นเห็นไหมคุณผู้ชม
1: หายไปเลย
2: มันหายไปเลยสีเหลืองฟันเลยขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นและอีกหนึ่งสิ่งเขามีสารสกัดนาโนซิมแทเพจค่ะช่วยให้ฟันขาวใสแบบเรืองแสงตามลำดับนี่ไงถึงบอกว่าคุณยิ่งแปรงไม่ต้องแปรงแรงคุณผู้ชมแปรงเบาๆฟันจะค่อยๆขาวขึ้นแล้วลมหายใจสดชื่นมีพรีไบโอติกและโปรไบโอติกค่ะลดแบคทีเรียในช่องปากและสิ่งนี้สำคัญมากคุณผู้ชมเขาลดกลิ่นปากได้24ชั่วโมงถึงบอกว่าพอแปรงแบบเฮ้ยมันเอากลิ่นปากอยู่ไข่มุกค่ะเวลาพูดใกล้ๆใครเรามั่นใจมากขึ้นมีฟูออไรด์นะคะ 1,500 ppm ลดอาการเสียวฟันคุณพ่อคุณแม่คะบางท่านเนี่ยกินไอศกรีมไม่ได้เลยหรือบางท่านแค่ยิ้มลมผ่านอู้เสียวถึงสมองเลยใช้ตัวเนี้ยเขาเอาอยู่แล้วก็ช่วยได้ในผู้สูงอายุแล้วก็เป็นการบำรุงเหงือกด้วยนะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชายพี่ๆในสตูหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ชอบสูบบุหรี
1: ่
2: สูบบุหรี่ปุ๊บคราบเขม่าควันเนี่ยมันติดฟันจนดูดำเขาเอาออกได้นะคะเขม่าควันที่เป็นนิโคตินหรือคราบเหลืองคราบดำหลุดออกได้คุณผู้ชมค่ะและยาสีฟันดีเด้นตัวนี้นะคะคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญเภสัชกรแพทย์หญิงคุณปัดนะคะและขายมานานมาก2ปีกว่าแล้วคุณผู้ชมแล้วเราขายได้เป็นล้านชิ้นแล้วนะไม่ใช่ขายแบบแป๊บๆนะเราขายได้แล้วขายดีมากสูตรใหม่ตัวนี้นะคะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกด้านในเรื่องของฟันขาวกลิ่นปากทุกด้านและพี่เอชุติมานะคะเขาก็ใช้เช่นกันพี่เอนี่เวลาเดินเข้ากองนะฟันขาวกว่าหน้าอีกฟันพี่เอขาวแล้วสวยมาก
1: เลย
2: ใช่แล้วอายุ60แล้วนะพี่เอคุณผู้ชมแล้ววันนี้คุณผู้ชมที่นั่งอยู่ถ้าเกิดว่าคุณมีกลิ่นปากมันเป็นบุคลิกไม่ดีนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณจะจนหรือรวย สวยหรือไม่สวยก็ตามสิ่งหนึ่งคือคุณต้องปากไม่เหม็นแล้วฟันคุณต้องขาวอันนี้แหละเสน่ห์อย่างนึงเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณมีปัญหาปากเหม็นฟันเหลืองกดมาเลยนะ02-161-3244 line @dc99 เพราะวันนี้สิ้นเดือนแล้วไข่มุก
1: ค่ะ
2: โปรดีมากแล้วขอให้เป็นวันสุดท้ายนะคุณผู้ชมเดือนหน้าขอเพิ่มราคาจริงๆน
1: ะ
2: ฟังดีๆนะคุณผู้ชมวันนี้ปกติซื้อ1นะคะแล้วแถม1แต่วันนี้ไม่ค่ะซื้อ1แถม2แบบนี้ไปเลยคุณผู้ชมเท่ากับว่าคุณจะได้3หลอดแบบนี้ใหญ่ๆไปเลยน
1: ะ
2: พอไหมไข่มุก3หลอดแล้วนะ
1: ก็คุ้มแล้วนะ
2: คุ้มแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่พอคุณผู้ชมขอแถมน้ำยาบ้วนปากแบบนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุบ้วนปากกลัวคอแช่ฟันปลอมไม่ด้วยอีก1ยังไม่พอไข่มุก
1: อีก
2: ขอให้เป็นวันสุดท้ายยังขอย้ำว่าให้เป็นวันสุดท้ายให้ไปอีก1แบบนี้เท่ากับว่าด้านหน้าจอนี้5ชิ้นนะคุณผู้ชมเกือบ 4,000 บาทนะคะวันนี้เหลือ999บาทเท่านั้นพอไหมไข่มุกให้เยอะขนาดน
1: ี้อันนี้ก็จุกๆแล้วนะคะ
2: แต่วันนี้เราเป็นเพื่อนกันเราอยากลดให้อีก
1: ให้อีกเหรอ
2: 100พอไหม
1: ได้นะ
2: เอางี้ไม่ต้องตอบพอหรอโลภไม่เป็นไร
1: ให
2: ้มากกว่านั้นอีกคุณผู้ชมเพิ่งขอลดให้สิ้นเดือนวันนี้วันเดียวนะ500บาทไข่มุก
1: ลงไปอีกนะ
2: 500บาทเท่ากับว่าเหลือ499บาทเท่านั้นคุณผู้ชมแต่ขออนุญาตนะคะจำกัดสาย99สายเท่านั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้มากกว่านี้ไม่ได้จริงๆกดมาเลยค่ะ02-161-3244 line @dc99 ราคานี้เลยคุณผู้ชมค่ะคุณเอาไปเลย5ชิ้นย้ำนะวันนี้วันสุดท้ายสิ้นเดือนต้นเดือนเดือนหน้าขอขึ้นราคาจริงๆคุณผู้ชมนะ499บาท02-161-3244 line @dc99 เซตนี้คุณผู้ชมใช้ได้6เดือนกว่าเลยนะยาสีฟันคือหลอดใหญ่ไม่ใช่หลอดเล็กนะคุณผู้ชมขาตัวนี้ดีมากคุณจะแปรงเช้าก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นได้หมดเลยนะอยากฟันขาวต้องรีบโทรมาหน้าหลอดเขาเขียนไว้เลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าไวทีนี่คือช่วยฟันขาวโดยตรงเลยแล้วกลิ่นปากหอม24ชั่วโมงเนี่ยช่วยได้ดีเด่นนะคะเหมาะมากกับคุณผู้ชมหรือหลายๆท่านนะคะที่ชอบทานทากาแฟชอบทานทากาแฟแล้วฟันเหลืองมากดีเด่นเอาอยู่และราคานี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมตามลำดับขั้นเลยคุณแปรงทุกวันทุกวันฟันมันจะค่อยๆขาวขึ้นขาวขึ้นขาวขึ้นตามลำดับฟันแบบเรืองแสงมีอยู่จริงถ้าคุณได้ใช้ดีเด่นตัวนี้คุณผู้ชมค่ะคนที่มีกลิ่นปากแรงๆบางคนเนี่ยมีกลิ่นปากจนเป็นนิสัยแปรงยังไงก็ไม่หายไข่มุกแต่ดีเด่นเอาอยู่นะคะคุณต้องใช้ค่ะ02-161-3244 line @dc99 ราคานี้วันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมขอย้ำหน่อยจริงๆพอให้นี้ครั้งเดียวคนที่อยากฟันขาวแบบไวฟันขาวแบบฟันกระเบื้องอ่ะไข่มุกพูดง่ายๆเลย
1: ฟันนีออน
2: ขาวนีออนแบบนั้นดีเด่นเอาอยู่คุณผู้ชมหลายคนก็ใช้เยอะมากโทรไม่ทันนะคะ02-161-3244 line @dc99 คนที่เสียวฟันแบบกินไอศกรีมก็ไม่ได้กินของเย็นก็ไม่ได้หูมันเสียวขึ้นสมองเลยคุณต้องใช้ค่ะเพราะตัวนี้มันลดอาการเสียวฟันเพราะตัวมีฟูออไรด์ 1,500 ppm เยอะที่สุดในท้องตลาดแล้วนะคะ 1,500 ppm ไม่มีแบรนด์ไหนเยอะกว่านี้แล้วน
1: ะ
2: เนี่ยแล้วในราคา499บาทคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันสุดท้ายคุ้มมากกดไม่ทันนะคะ02-161-3244 line @dc99 วันนี้วันสุดท้ายยังขอย้ำคุณได้ยาสีฟันหลอดใหญ่3หลอดคุณได้น้ำยาบ้วนปากอีก1น้ำยาบ้วนปากดีมากกลัวคอปุ๊บบางคนขี้ฟันก้อนเหลืองๆจากคอเนี่ยหลุดออกมานะคุณผู้ชมเอ้าทีมงานเอาภาพลงทำไมคะลงไม่ได้สิเขาสายเต็ม
1: เอาเต็มแล้วเหรอ
2: ไข่มุกสายเต็มแล้วเอาไม่ได
1: ้สายเต็มเอาอีกนะอีกนิดนึง
2: เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตทีมงานนะคะเอาภาพขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะ499บาทเพิ่งขอให้เดี๋ยวเพิ่งรับผิดชอบเองในรายการหน้าไม่เป็นไรแต่เพิ่งบอกแล้วว่าวันนี้วันสุดท้ายจริงๆนะขอบคุณทีมงานมากนะคะ499บาทยังให้ไม่ยอมให้ลงคุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะแต่ขอให้แค่50สายสุดท้ายนะเพราะมีสายที่ค้างไว้อยู่02-161-3244 line @dc99 คุณผู้ชมไข่มุกช่วงนี้เข้าพรรษาคุณซื้อไปถวายพระก็ได้นะคะเพราะตกหลอดหนึ่งไม่ถึงร้อยนะคุณผู้ชมพระก็ต้องแปรงฟันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปถวายพระหรือให้คนที่คนรักเหลือ17

0: ายสุดท้ายแล้วคุณผู้ชม
1: ไวมาก
0: ไวมาก คนไทยปากเหม่งเยอะแต่ไม่รู้ตัวคุณต้องใช้นะ02-161-3244 LINE @dc99 นะคะกดให้ทานเหลือ499บาทอย่าให้คนที่เรารักเนี่ยเขารังเกียจเราเพราะเราปากเหม็นเลยคุณผู้ชมค่ะกดให้ทานดีเด้นเอาอยู่จริงๆช่วยได้ปากหอมไปเลย24ชั่วโมงค่ะ02-161-3244 LINE @dc99 499บาทวันสุดท้ายค่ะ
1: ค่ะใช้เองก็ดีซื้อฝากก็ได้นะคะสำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากคนที่คุณรักสักเซตไหมคะพี
2: ่ๆ
1: น
2: ่
1: าสนใจนะคะเพราะว่าทั้งลดทั้งแถมให้แบบนี้ติดต่อได้นะคะตามเบอร์แล้วก็ไลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพงานศพของคุณตาท่านหนึ่งค่ะแกสั่งลูกสั่งหลานเอาไว้ว่าไม่ให้เศร้าให้มันรำกันที่หน้างานศพนี่แหละเพื่อส่งคุณตาให้มีความสุขมากที่สุดในวาระสุดท้ายของชีวิตทิ้งท้ายด้วยภาพนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: อมรินทร์ทีวี
5: รอดีนาทีทอง
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีน้องแอนด้วยค่ะ
8: ติดตามเป็น FC ค่ะช่องนี้มี follower เนี่ย3ล้านชามนขึ้นไส้ชานม
9: ใช่ค
8: ่ะชอบมากชอบมาก
9: ใช่เพราะว่าคนชอบจำชื่อผิดว่าแบบสมมติจะบอกว่าชื่อชามนนะแต่ลูกค้าก็จะบอกว่าชานมหรอยังก็เลยแบบชื่อชามนไม่ใช่ชานม
8: มันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์แบบชัดเจนช่องนี้มี follower ถึง3แล้วและล่าสุดต้องแสดงความดีกับน้องนะคะเพราะว่าได้รับรางวัลอันดับ1 Top Creator Beauty ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลใหญ่มากของTikTok Shop Award 2,569 ใช่ไหมคะยินดีด้วยมากมาก
9: ขอบคุณค่ะ
8: ขอบค
9: ุ
8: ณค่ะ
9: ขอบคุณมากเลยว่ากว่าจะได้มานี่คือแบบโอ้ยากลำบากมากต้องทำงานเยอะมากกว่าจะได้แบบรางวัลนี
8: ้แต่ว่านี่คือตัวจริงที่มานั่งคุยกับเราน
10: ี่คือเจ้าแม่เทวิตี้ครับพี่เก๋แล้วจะบอกว่านอกเหนือจากแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราเห็นในโซเชียลแพลตฟอร์มกิจกรรมเยอะมาก
8: มาก
10: เดินทางไปต่างประเทศทำคอนเทนต์กลางแจ้ง
9: ใช่ค่ะก็ต้องบอกกับว่าไลฟ์ไฟชามนก็น่าจะทำงานแบบว่า1เดือนมี30วันก็ทำไปแล้ว35วัน
8: 35วัน
10: คือมากกว่าจำนวนวันใน1เดือน
9: ใช่เพราะว่าก็อย่างอยู่ที่ไทยก็จะมีการไลฟ์สดใช่มั้ยคะปกติเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยก็ไลฟ์ยาวๆ6-7 ชั่วโมงแล้วก็ล่าสุดก็ได้ไปร่วมรายการแข่งขันไลฟ์สดที่เป็นรายการเกาหลีใต้ใช่ก็ไปเกาหลีทุกเดือนเลยค่ะเดือนละ2ครั้ง
8: กิจกรรมแอคทิวิตี้เยอะแล้วก็นอนน้อยมากมีเคล็ดลับในการดูแลผิวยังไงคะแม
9: ่มีค่ะตัวนี้เลยค่ะ Nutra A SKN 3X นะคะผิวดีไม่จำเป็นต้องมีหลายสูตรค่ะต้องบอกกับว่าหนูเองเนี่ยเราได้รับแนวคิดนะคะก็จะเป็นตัว The New Skin OS นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราอาจจะมองว่าหลายคนมองว่าฉันกินอาหารเสร็จเพราะว่าฉันอ่ะอยากผิวสว่างขึ้นใช่ไหมคะแต่เราอะลืมมองไปเลยว่าถ้าเราผิวสว่างแต่ถ้าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายสดขึ้นหน้าแดงเป็นผื่นคันใช่ไหมคะความขาวก็ไม่ได้ช่วยอยู่ดีใช่ไหมคะ
10: แล้วอย่างที่อ่านข่าวเช้าไม่มีเวลาดูแลตัวเองเนี่ยจะกู้กลับคืนมาได้ไหมคะ
9: กู้ได้ง่ายมากค่ะเพราะว่าที่เราคุยกันก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเรากินอาหารเสริมอ่ะเราก็ต้องไปกินกระปุกนั้นกระปุกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนูเชอร์เอนะคะก็คือเราสามารถรับประทานนะคะวันละ2เม็ดแบบนี้ได้เลยแล้วก็
10: วันละ2เม็ดก็เพียงพอแล้ว
9: ใช
3: ่ตอบโจทย์กับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบต้องการความสะดวกสบายอย่างกลุ่มคนทำงานที่ทำงานหนักแบบชาวมนหรือคนที่ชอบออกกำลังกายทำกิจกรรมกลางแจ้งโดนแดดผิวคล้ำเสียแม้แต่สายโซเชียลหนุ่มสาวที่ต้องการความมั่นใจเวลาออกหน้ากล้องและแต่งหน้าโชว์หรือโชว์หน้าใสก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางแสงแดดและมลภาวะทุกวันชาวมนชอบตรงที่ใครที่มีไลฟ์สไตล์แบบนี้นูเทอร์เอก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆ
10: สวยมากเก๋ตอนเอาออกมานี่นึกว่าลูกเชอรี
9: ่
10: สีเหมือนแดงเข้มๆเหมือนลูกเชอรี่เลยน่ากินนะ
9: คะ
8: ใช่นี่คือเคล็ดลับใช่ไหมเวลาที่แบบไปลุยกลางแดดหมวก

0: หนูก็ไม่ใส่เลยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เจ้าแม่บิวตี้เขาการันตีขนาดนี
1: ้
0: อยากได้ไหม
2: อยากได้แล้วใช่ไหมคะ
3: แน่นอนว่าตัวของน้องชมนเองก็พิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คือคิดว่าหลายท่านที่ชมอยู่ก็อยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเอง
2: ค่ะก็ชมนจะบอกว่าอาหารเสริมที่ราคาถูกแต่ไม่ผลเท่ากับอาหารเสริมที่ราคาแพงแต่อาหารเสริมที่ราคาสมเหตุสมผลกินแล้วเห็นผลจริงนั่นคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ
0: ชมนมาขนาดนี้แล้วอยากได้แล้วว่ามีโปรโมชั่นมาฝาก
3: น
0: ี่
3: ค่ะพี่รอเอฟแล้วนะ
2: หนูมาทั้งทีก็ต้องมีโปรพิเศษอยู่แล้วนะคะก็ตัวนูเทอร์เอตัวนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด30เม็ดนะคะก็สามารถกินได้ครึ่งเดือนพอดี15วันนะคะปกติเนี่ยราคาปกปุกอะค่ะก็จะอยู่ที่กระปุกละ 1,490 บาทนะคะแต่ว่าโปรพิเศษก็คือ2กระปุกแบบนี้2กระปุกก็จะสามารถทานได้1เดือนพอดีเป๊ะนะคะ 1,790 บาท
4: โปรโมชั่นนี้ถึง31ธันวาคม2569
0: นี่โอ้โหราคาดีมาก
2: ใช่
3: ต้องรีบตุนแล้วนะ
2: ใช่เอฟเลยสิ
3: เอาแน่นอน
2: อยากเอฟอยู่แล้ว
3: จบรายการทุกไปเอฟเลย
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นน้องชามนมาทั้งทีนะครับคุณผู้ชมราคาพิเศษแบบนี้จัดให้เต็มๆเฉพาะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่เท่านั้นดังนั้นเอาไปตุนได้เลยแล้ววันนี
2: ้
3: ขอบคุณน้องชามนมากเลยที่มาแนะนำสิ่งดีๆนะคร
2: ับขอบคุณค่ะ
4: Nutra A SKMQS สั่งซื้อ1กระปุกทานได้15วันในราคาเพียง 1,490 บาทแต่จะคุ้มยิ่งกว่าขอแนะนำเลยสั่งซื้อ2กระปุกทานได้30วันกับราคาพิเศษโปรเพื่อนทับเพียง 1,790 บาทเท่านั้นโทรเลยที่020263422หรือแอดไลน์ที่ @alist
5: โปรโมชั่นนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: Nutr A SKM 3X สั่งซื้อ1กระปุกทานได้15วันในราคาเพียง 1,490 บาทแต่จะคุ้มยิ่งกว่าขอแนะนำเลยสั่งซื้อ2กระปุกทานได้30วันกับราคาพิเศษโปรเพื่อนทักเพียง 1,790 บาทเท่านั้นโทรเลยที่020263422หรือแอดไลน์ที่ @alif
1: โปรโมชั่นนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย Rice Buddy Rice Hippie แพ็กเกจใหม่ขนมข้าวอบไม่ทอดหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสปอร์ตไลฟ์สไตล์34มาแล้วค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ 8:42 นาทีหลังจากข่าวรุ่นอมรินทร์ค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับน้องแฟนแล้วก็พี่แตงโมค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการกีฬานะครับโดยเฉพาะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในตอนนี้เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยใครที่จะต้องเจอกับใครกันบ้างนะครับรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละทีมงานหนักนะ
2: ครบทุกกลุ่มนะ
1: ใช่มาครบหมดเลยนะครับเพราะว่าในลีกเฟสเนี่ยจะมาถึง8เกมด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับเราไปดูทัพวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ผลงานได้ร้อนแรงสุดๆโอ
2: ้
1: โหเรียกได้ว่าถล่มยับเกาหลีใต้เลยนะ
2: เออนี่สิ
1: โอ้โห3-0เกมเซตนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละเซตเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยก็หายจากอาการบาดเจ็บลงสนามได้ทันทีหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมานะครับว่าอาจจะลงไม่ได้อาจจะมีอาการบาดเจ็บติดมาแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าสับขาหลอกเกาหลีใต
2: ้หลอกเราเองด้วยนะตอนแรกก็เข้าใจว่าอุ๊ยลงไม่ได้แน่เลย
1: ใช่แล้วนะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเกาหลีใต้ไปขาดลอย3โหมนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็จะเข้าไปเจอกับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่น
2: อ
1: ันนี้แหละของแท้ของจริงนะครับ
2: ค
1: ือเกมนี้เนี่ยสาวไทยออกสตาร์ทเนี่ยมีจังหวะพลาดประมาณสักช่วงแรกแต่พอกลางเซตไปแล้วนะครับในช่วงเซตแรกเนี่ยสามารถที่จะเร่งเครื่องแล้วก็ปิดเซตไปได้25-20ขณะที่เซตที่2ทีมชาติไทยเล่นดีมากขึ้นเซตที่2นี่ต้องบอกว่าเล่นดีจริงๆนะครับจังหวะขึ้นตบจังหวะเซตบอลนะครับหรือว่าจังหวะดีเฟนส์เนี่ยโอ้โหสาวไทยมาแบบชนิดที่ว่าดีสุดๆเอาชนะไปได้25-18นะครับแล้วก็เซตสุดท้ายเกาหลีใต้ก็หลังพิงบ่าแล้วทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกเหนือจากว่าสู้นะครับก็เลยมีการฮึดนิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วสาวไทยก็ไม่ยอมเร่งฟอร์มเก่งในช่วงท้ายแล้วก็ปาดปิดเซตไปได้เช่นเดียวกันนะครับ25-21ทำให้สาวไทยชนะไป3-0เซตด้วยสกอร์25-20 25-18 แล้วก็25-21นั่นเองทำให้ทีมสาวไทยของเราก็ใกล้ความจริงนะ
2: ค่ะ
1: เข้าไปรอบ4ทีมสุดท้ายในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นถ้าหากว่าสามารถนะถ้าหากอันนี้พูดไว้ก่อนถ้าหากว่าสามารถทำได้จริง
2: ๆ
1: เราจะเข้าไปสู่นัดชิงชนะเลิศแล้วก็ต้องไปลุ้นกันว่าเราจะได้ตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือไม
2: ่โอ้โหพอมันก้าวมาถึงรอบ4ทีมได้
1: ครับ
2: ใครจะบอกว่าไม่หวังนี่ยากมากเลยนะถึงแม้ว่ารอบต่อไปจะเจอกับงานหนักอย่างญี่ปุ่น
1: ก็ไม่ว่าจะมีซาโตะมายูนะครับเซกิ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โหแต่ละชื่อมา
2: เนี่ยขนลุกเลย
1: ขนลุกเลยแต่ว่ามันไม่มีคำว่ากลัวแล้วนะตอนนี
2: ้
1: มันมีแต่คำว่าเอาวะถูกไหม
2: ถ้าผ่านญี่ปุ่นไปได้นะชิงก็ไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นแล้วล่ะ
1: ถูกต้อง
2: เดี๋ยวรอติดตามให้กำลังใจทัพวอลเลย์ไทยกันต่อนะเพราะรายการนี้ถือว่าเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
2: ทีนี้ค่ะขยับมาพูดถึงการจับสลากผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันหน่อยค่ะในฤดูกาลนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าแต่ละทีมจะเจอกับทีมไหนบ้างเกมเย่าเจอกับใครเกมเยือนเจอกับใครบ้างนะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเป็นการจับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองค่ะได้ทั้งองรีได้ทั้งราบิดขออภัยดาวิดบีย่ามาร่วมจับสลากนั่นเองนะแล้วก็รวมไปถึงมีนักเตะหลายๆคนเนี่ยมาร่วมงานกันคับข้างเลยค่ะนี่เป็นรูปแบบใหม่ปีที่3แล้วนะสำหรับลีกเฟสนั่นเองค่ะแข่งขันกันทั้ง36ทีมนั่นเองรูปแบบการแข่งขันก็คือทุกทีมเนี่ยจะลงแข่งกันทั้งหมด8นัดพบคู่แข่งจาก4โถค่ะแล้วก็แบ่งเป็นเกมเย่า4เกมเยือน4นั่นเองค่ะไปดูไฮไลท์ของแต่ละทีมกันหน่อยดีกว่าเอาเป็นที่สำคัญแล้วกันนะอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเวลคัมแบ็กทูยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากห่างหายไปนานนะคะก็ต้องเจองานต้องแอบบอกว่าหนักไหมนะก็แอบหนักอยู่นะเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยเจอบาเยิร์นมิวนิกออกไปเยือนเจอแอตเลติโกมาดริดแล้วยังมีโรม่ามีไลป์ซิกนี่แล้วมีน้องใหม่อย่างซาบาอย่างนี้ด้วยมีโคโม่ด้วยเช่นเดียวกันอย่างซาบากับโคโม่เนี่ยมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกด้วย
1: ครับก็เจอทางด้านของเชสฟาเบริกัสนะครับก็อาจจะดูแล้วเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ง่ายนะ
2: ไม่ง่าย
1: ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่มีนัดไหนง่ายอะครับอาจจะมีแค่ว่าไม่ได้แบบยากจนเกินไปแล้วกันนะแต่ถ้าง่ายไหมนี่ไม่น่าจะง่ายสักที
2: ถูกต้องค่ะแต่ทีนี้ขยับไปดูอีกหนึ่งทีมเลยดีกว่าเป็นทีมที่บอกว่าอันเนี้ยน่าจะยากของจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าเกมเยือนนั่นคือรองแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลนั่นเองค่ะเพราะ ว่าเกมเนี่ยแข่งขันมีทั้งเจอเรอัลมาดริดมีทั้งเจอบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เจอทั้งบอร์เซียดอร์ทมุนด์นี่มีเกมออกไปเยือนนาโปลีด้วยเรอัลเบติสก็มีนะคะหูหนักนะหินอยู่เหมือนกันนะ
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้นี่เจอหนักมากอันนี้คือคนกดในแกล้งหรือเปล่าฮะ
2: นั่นสิ
1: เพราะว่าเรอัลมาดริดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านก็เถอะก็หนักนะฮะเจอดอร์ทมุนด์ก็หนักนะครับแล้วก็ไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกอีกโอ้โหแต่ละทีมแล้วนาโปลีมาด้วยไง
2: นี่แหละ
1: ทุกทีมคือเป็นทีมยากหมดเลย
2: น้องใหม่ก็ประมาทไม่ได้นะฮะเอาไปดูแชมป์เก่ากันหน่อยค่ะอย่างเปเชที่แชมป์2สมัยติดนะก็ต้องเจองานหนักเช่นเดียวกันค่ะอย่างบาร์เซโลนาแล้วก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยอันนี้ก็มีเจอวิลล่ามีโรม่านะมีวิยาเรียลมีโคโมนะฮะตามนี้ตามนี
1: ้แต่ว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่อาจจะเบาใจได้เบาๆเพราะว่าเป็นมือปราบฟุตบอลพรีเมียร
2: ์
1: นะครับชอบชนะทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหลือเกิน
2: แล้วนี่เจอทั้งซิตี้ทั้งวิลล่าแล้วซิตี้นี่เขาเหมือนเพิ่งสร้างทีมใหม่
1: กำลังจูนทีมใหม
2: ่ก็อาจจะไม่ค่อยยากสำหรับแชมป์เก่านะคะรวมไปถึงทางลิเวอร์พูลค่ะนี่ก็เจองานหนักไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเจอทั้งแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลานแล้วก็ยังมีปอร์โตอีกด้วยค่ะก็ยาวเยือนนะทั้งเจอในบ้านเจอแอตมาดริดออกไปเยือนเจออินเตอร์อย่างเงี้ย
1: แต่ถ้าดูจากของลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเข้าไปแบบสบายๆเนี่ย มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ
2: ถ้าเทียบกับอาร์เซนอลนะ
1: โอ้ถ้าเทียบกับอาร์เซนอลนี่ คนละเรื่องเลยนะฮะอาร์เซนอลน่าจะเจองานหนักมากกว่านะ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะนี่เจอทั้งเปเช่บาร์เซโลนาแล้วก็นาโปลีนั่นเอง
1: ค่
2: ะคือทีมหลักๆที่จะได้เจอนะแบ่งเป็นเย้าเป็นเยือนนะ4นัด4นัดว่ากันไปรอติดตามแล้วกันค่ะเพราะว่าแต่ละทีมอย่างที่พี่ตงโมบอกว่ามายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันไม่เจองานง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก
1: ็แต่ดูแมนซิตี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะฮะแม่มีโอกาสนะถ้าทีมจูนไม่ติดเนี่ย
2: ค
1: ือในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดแรกลงสนามไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเอาตัวรอดได
2: ้
1: เอาตัวรอดได้ชนิดที่ว่านาทีบาปเลยนะครับแต่ว่าพอมาดูแล้วเนี่ยเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงไม่ง่ายแน่นอนนะครับบาร์เซโลนาเอาอะไรมาง่ายนะฮะโอ้โหเหนื่อยเลยแล้วนาโปลีแล้วเป็นการเจออาเบลซิกอีก
2: อ
1: ู้แต่ละทีมคือมีทีเด็ดทั้งนั้นอะ
2: หินทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามค่ะก็ปีนี้นะแข่งขันกัน36ทีมเป็นลีกเฟสนั่นเองค่ะจะเริ่มแข่งขันกันวันแรกเนี่ยในช่วงวันที่8กันยายนนั่นเองนะก็เหมือนปีก่อนๆเลยก็คือ8นัดนะอันดับที่1ถึง8เนี่ยก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอัตโนมัติ9ถึง24เนี่ยก็ต้องไปเพลย์ออฟกันอีก1ทีรอติดตามกันได้เลยจ้า
1: ครับอ่ะมาต่อกันที่อีก1ข่าวนะครับเป็นการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเลมเดียลับก็ย้ายไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับหลังจากที่มาที่เชลซีเนี่ยย้ายมาจากอีสต์วิชก่อนแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ยโอกาสไม่ค่อยมีเท่าไหร
2: ่
1: ถึงได้ลงก็จริงแต่ว่าได้ลงน้อยนะครับแล้วประตูก็น้อยตามไปด้วยแอสซิสต์ก็น้อยตามไปอีกนะครับล่าสุดเลยนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สามารถคว้าตัวเลมเดียลับกองหน้าทีมชาติอังกฤษจากเชลซีมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเซ็นเงินยาวไป5ปีนะครับด้วยค่าตัวเบื้องต้นเนี่ย45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเป็น50ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขโบนัสพิเศษถือเป็นสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสรแซงหน้าของฮัตชินสันที่ย้ายมาด้วยค่าตัวใน 37.5 ล้านปอนด์คือถ้าสำหรับ Nottingham Forest ถือว่าสูงมากนะ50ล้านปอนด์เนี่ยนะครับแต่ว่าเอานะดีแลบเนี่ยอายุแค่23ปีนะครับแล้วก็ย้ายจากอีฟสวิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปดูมานะว่าตอนนั้นย้ายมาจากอีฟสวิตเนี่ยนะครับทำผลงานได้เป็นยังไง
2: ค่ะ
1: ก็กลางๆอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเล่นอีฟสวิต40นัดยิงไป12ประตูกับ2แอสซิสต
2: ์
1: นะครับเขาก็ดูว่าเฮ้ยน่าจะมีศักยภาพที่จะต่อยอดได้เชลซีก็ใช้ไป47นัดยิงไป3ลูกก็เลยปล่อยตัวเลยแต่ถือว่าปล่อยได้ราคาอยู่เนี่ย
2: ราคาดีอยู่นะทีนี้ขยับมาดูสเปอร์หน่อยค่ะนี่เป็นการเสริมทัพรายที่8แล้วนะกับโอมามามูชั่นเองเอาตัวมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าเป็นดีลการยืมตัวนะตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็เงื่อนไขบังคับซื้อขาด50ล้านปอนด์เจ้าตัวก็เปิดใจนะหลังจากย้ายมาอยู่สเปอร์เนี่ยก็บอกว่าดีใจตื่นเต้นมากแล้วก็ได้มีการพูดคุยโปรเจกต์กับสโมสรแล้วแล้วก็สนใจด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามว่าฟอร์มมามูสในสีเสื้อของสเปอร์กับสเปอร์ทีมใหม่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไง
1: มาต่อกันที่บิ๊กดีลครับอันนี้หลายคนคงรอคอยแต่มาแน
2: ่
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับบาโคล่าครับบรรลุข้อตกลงนะครับในการที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลเบื้องต้นก่อนน
2: ะ
1: เบื้องต้นเอาไป100ล้านปอนด
2: ์
1: นะครับ100ล้านปอนด์เนี่ยจัดมาเลยนะสำหรับบาโคล่าแต่จะมีแอดออนอีกประมาณสัก20ล้านปอนด์รวมแล้วเป็น120ล้านปอนด์นะครับประมาณสัก5,300 ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็บวกแอดออนอีก890ล้านนี่คือต้องบอกว่าเยอะมากๆรายงานระบุว่าทั้ง2สโมสรสามารถตกลงเงื่อนไขได้ในช่วง ืนที่ผ่านมานะครับขณะนี้ยังไม่มีการเซ็นอย่างเป็นทางการแต่ว่ามีการพูดคุยกันอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวชูเสื้อมาก็เป็นที่ชัดเจนนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวรอตอนนั้นดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยลงสนามนะฟอร์มแรงมากนะครับ152นัดให้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงยิงไป39ประตูกับ37แอสซิสต
2: ์
1: นะครับ
2: ก็ตลาดใกล้ปิดแล้วทำให้การตกลงต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องรวบรัดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยจบกันที่120ล้านก็เดี๋ยวรอดูชูเสื้อดีกว่านะสำหรับทางบาโคล่าค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฟุตบอลในเบรกนี้ค่ะแต่ว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องราวกีฬามาอัปเดตกันเพิ่มเติมช่วงนี้กันพักสักครู่ค่ะ
3: ก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโขก10บาท
4: ปากเหม็นแน่
5: ๆข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ

0: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
1: เหมืองหินแกรนิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
2: เออต้องลงไปทำงานลึก50เมตรครับ
1: เพราะเป็นงานที่ทำเกี่ยวกับหินมันจึงเป็นงานที่หินมากต้องต่อสู้กับงานยาวนานถึง24ชั่วโมงและพวกเขาไม่เคยละมือทั้งสองข้างออกจากงานเลยมาทั้งชีวิต
3: ขอคนขั้นเทพวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา17นาฬิกา
4: ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
5: อมรินทร์ทีวี
6: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนเนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
9: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช้โดดใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
10: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆตอนนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน
11: สนับสนุนโดย Master Key Solex กุญแจไทยมาตรฐานโลก
12: เอาละครับกลับมาต่อกันในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูมาดริดเนี่ยเขาจับมือกับ F1 นะต้องบอกเลยนะครับว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยรออยู่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของคุณอู๋กับคุณขวัญนั่นเองนะครับ
13: ต้อนรับพี่อู๋เลยค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับเชื่อไหมครับว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ผมเคารพเนี่ยพอเขาอายุมากขึ้นนะปัญหาสุขภาพก็ตามมาเยอะมากนะฮะสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยคือร่างกายเขาอ่อนแรงอ่อนเพลียนะเหนื่อยง่ายนะครับกล้ามเนื้อหายตัวรีบนะครับกินได้น้อยลงนะไม่อยากอาหารนะครับน้ำหนักตัวลดลงกระทันหันภูมิก็ตกอีกนะฮะซึ่งเขาเป็นหนักมากถึงขั้นที่ไม่มีแรงนะครับที่จะลุกเดินได้เลยจนลูกหลานเนี่ยต้องพาไปตรวจซึ่งพอไปตรวจเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าสิ่งที่ท่านมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังขนาดนี้เนี่ยเจ็บออดออดแอดแอดนะครับไม่ดีขึ้นสักทีเพราะร่างกายขาดโปรตีน
13: นี่ไง
14: นะครับเลยสั่งให้ญาติผมเนี่ยกินไข่ขาวมื้อละ6ฟองนะฮะแต่ต้องกินวันละ3มื้อฮะแต่การกินไข่ขาวให้ได้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญบอกเนี่ยมันยากมากๆนะฮะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยเวลาจะกินก็กินไม่ค่อยไหวฮะเคี้ยวก็ลำบากนะฮะพอผมทราบเรื่องเนี่ยผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีที่แก้ปัญหานี้โดยเฉพาะนะโรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะครับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือนี่ทันสมัยนะผมลงดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานจนกว่าจะบรรจุลงกล่องแล้วนะฮะนี่ครับผมทดลองจนเห็นผลนะจนได้มาเป็นโปรตีนไข่ขาวตัวนี้ครับ
13: นี่เลย
14: โปรตีนไข่ขาวตัวนี้คือโปรตีนไข่ขาวตรา Deep Nature นะฮะสูตรตัวนี้เข้มข้นมากๆซึ่งโปรตีนไข่ขาวตัวนี้เป็นคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์เลยมีอะมิโนแอซิดครบที่สุดนะฮะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงฮะฟื้นตัวได้ไวขึ้นช่วยซ่อมแซมร่างกายเสริมซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับช่วยควบคุมไขมันคอเลสเตอรอลทำให้ผิวผมนะฮะเล็บดูดีขึ้นฮะเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาเรียกว่ากินได้น้อย คนที่ต้องการพักฟื้นนะคนที่ต้องการโปรตีนไปดูแลร่างกายรวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องไตครับกินง่ายๆมากมาในรูปแบบแคปซูลฮะ
13: ดีจังเลย
14: หลังจากที่พวกท่านได้ทานไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือกลับมาสดชื่นไม่เพลียง่ายฮะมีเรี่ยวมีแรงนะครับแล้วก็ลุกนั่งก็สะดวกขึ้นนะครับร่างกายกลับมาดูมีกล้ามเนื้อตัวไม่รีบเหมือนก่อนแล้วกินได้มากขึ้นนะไปเที่ยวไหนก็สบายดูแข็งแรงมากๆเลยนะฮะล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบนะฮะผู้เชี่ยวชาญชมเลยนะครับว่าไปทำอะไรมาพอดูดีขึ้นมากเลยนะฮะพวกเขาได้ยินเขาก็ดีใจผมเองก็มีความสุขไปด้วยญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับดังนั้นใครก็ตามที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปรวมถึงคนที่กินได้น้อยกำลังฟื้นตัวนะฮะ

0: 021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะครับเพราะร่างกายเราพังเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่านี้แน่นอนนะครับผมเลยอยากให้ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวที่คุณรักนะครับด้วยโปรตีนไข่ขาวตราดิฟเนเจอร์ตัวนี้ดูนะครับโปรตีนไข่ขาวตราดิฟเนเจอร์เนี่ยปกติ2กล่องราคาเกือบ 2,000 บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง9สายสุดท้ายแล้วนะครับ9สายสุดท้ายรีบโทรมานะครับถ้าโทรทันจะแถมเพิ่มให้อีก3กล่องเป็น2แถม3 150แคปซูลนะครับ2แถม3 5กล่อง150แคปซูล999บาทโทรมาที่021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางผมย้ำว่าผมให้แค่รายการนี้รายการเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับสารสกัดที่ผมใช้ในโปรตีนไข่ขาวตัวนี้ช่วยทำให้ร่างกายมีแรงนะครับทำให้ฟื้นตัวได้ไวช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะฮะมีส่วนช่วยควบคุมไขมันช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลทำให้ผิวผมเล็บดูดีขึ้นนะ
1: ครับเ
0: หมาะกับกลุ่มผู้สูงวัยที่กินได้น้อยนะครับคนที่ต้องการพักฟื้น คนที่ต้องการโปรตีนไปดูแลร่างกายและคนที่มีปัญหาเรื่องไตนะฮะมาในรูปแบบง่ายๆทานแบบง่ายๆเลยมา
1: ผิวขาสายหมดเรียบร้อย
0: สายหมดแล้วเวลาทีมงานแจ้งว่าเหลือประมาณนาทีครึ่ง
1: ยังไงดี
0: นาทีครึ่งผมให้20เซตนะฮะ20เซตโทรให้ทันนะครับ021130168ราคานี้นะครับ999บาท20เซตสุดท้าย2แถม3 150แคปซูล999บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรตอนนี้นะฮะ021130168ครับ2แถม3 150แคปซูล999บาท2แถม3 150แคปซูล999บาท1นาทีสุดท้ายนะครับกดให้ทันนะคร
1: ับ ให้ทันเลย
0: 021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ5กล่อง150แคปซูลนี้ราคาเพียง999บาทโทรมาตอนนี้ที่021130168ครับ021130168นะฮะผมให้แค่รายการนี้รายการเดียว
1: ก่อนจบเอาให้ทัน
0: ก่อนจบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ30วินาทีสุดท้ายกดกันตอนนี้2แถม3 5กล่อง999บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง5กล่อง150แคปซูล999บาท021130168ครับ021130168นะฮะ5กล่อง150แคปซูลกันไปเลย999บาท021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 ครับ
2: อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันที่โลกของฟุตบอลนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเชื่อมต่อระหว่างโลกของฟุตบอลกับโลกของความเร็วนะครับเรอัลมาดริดครับจับมือกับ F1 นะครับเดี๋ยวจะมีการจัดการแข่งขันนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ในศึกสเปนิชกลางปี2026นะหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็น Local Event Supporter ครับสำหรับการแข่งขันที่สนามแมนดริ่งกรุงมาดริดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้อย่างไรก็ตามนะครับความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจะมาลงแข่ง F1 นะแต่ว่าเป็นการเข้ามาสนับสนุนการจัดการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นครั้งสำคัญหลังจาก F1 เนี่ยกลับมาจัดที่กรุงมาดริดอีกครั้งในรอบ45ปีปัจจัยสำคัญก็คือทำเลที่ตั้งเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับสนามซ้อมของเรอัลมาดริดซิตี้ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกของสโมสรเนี่ยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่บางส่วนนะครับในช่วงเรสวีคเนี่ยนะครับขณะที่แบรนด์เรอัลมาดริดจะถูกปรากฏในโซนฮอสปิทาลิตี้พร้อมกับเชิญตำนานนักฟุตบอลของสโมสรเนี่ยเข้ามาร่วมชมและก็มาเป็นแขกพิเศษมีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยสำหรับแมนดริ่งเป็นสนามใหม่ของ F1 ความยาวประมาณ 5.4 กิโลเมตรนะครับมี22โค้งครอบคลุมพื้นที่นะครับของมาดริดและก็ถนนสาธารณะโดยมีไฮไลท์อย่างลาโมนูเมนทัลโค้งเอียงสูงสุดราว 24% นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะสนุกขนาดไหนสนามนี
1: ้เดี๋ยวนี้วงการกีฬาเพราะว่าจับมือโยงกันไปโยงกันมานะเป็นเหมือนการขยายฐานด้วย
2: ถูกต้อง
1: อ่ะทีนี้ค่ะวันนี้ฝากไว้สุดท้ายเลยนะกับการแข่งขันร้องเพลงต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงเลยค่ะกับรายการ Dual One Thailand Chemistry Reality Show นั่นเองค่ะนี่เป็นรายการร้องเพลงรูปแบบใหม่

0: ่นะที่กำลังค้นหาศิลปินดูโอรุ่นใหม่ของประเทศไทยค่ะที่สามารถถ่ายทอดพลังบนเวทีเนี่ยผ่านเคมีที่มันลงตัวได้ก็คุณผู้ชมสามารถร่วมส่งเสียงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่เข้าร่วมการแข่งขันนะแล้วก็รวมไปถึงสามารถร่วมโหวตคนที่ชอบคู่เคมีที่คิดว่าโอ้โหใช่ที่สุดเนี่ยผ่านทาง3ช่องทางง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบนไลน์ช้อปปิ้งนะแล้วก็รวมไปถึงสามารถโหวตผ่านทางมือถือทุกเครือข่ายได้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงอีก1วิธีสุดท้ายก็คือ Line Today ค่ะเพราะว่าโหวตฟรีได้วันละ1ครั้งนั่นเองนะ3ช่องทางแบบนี้ไปโหวตกันได้นะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะจะเดี๋ยวออนไลน์ไปคุยต่อหูกีฬาเยอะมากทั้งวอลเลย์ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะไปคุยต่อใน Facebook แอมสปอร์ต34แล้วก็ YouTube อมรินทร์ TV ค่ะวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมช่วงนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินนะคะแต่ว่าใครที่อยากได้ความสดชื่นได้พลังงานความหวานแต่ต้องกินน้ำตาลแล้วก็วันนี้ลองเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นความหวานจากน้ำผึ้งกันดีกว่าค่ะและวันนี้น้ำผึ้งที่เรากำลังพูดถึงนะคะนั่นคือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากแบรนด์ของมหาสุขหลายคนค่ะนึกถึงน้ำผึ้งก็ในประเทศไทยของเราจะมีหลากหลายมากๆเลยแต่น้ำผึ้งที่มหาเศรษฐีหรือคนที่ส่วนใหญ่เขาให้ความนิยมและราคาแพงที่สุดนั่นคือน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะวันนี้เราอยู่กับน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่ต้องบอกว่า1ปีเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมคือต้นปีจนถึงนะคะเมษาและพฤษภานี้เท่านั้นนะคะซึ่งต้องบอกว่านี่เราเก็บกันแบบสดๆเลยคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้น้ำผึ้งของเราที่มีกลิ่นความหอมหวานละมุนสดใหม่และกลิ่นอายของเขาเหมือนดอกกุหลาบป่าคุณผู้ชมค่ะและรสชาติมันจะหอมหวานแบบกล้วยป่าแล้วไม่หวานแหลมไม่หวานเปรี้ยวแต่หวานแบบอร่อยกำลังดีจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญเราอยากจะบอกและที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะตัวนี้ของเขาเนี่ยคือค่า GI ต่ำมากๆรวมไปถึงค่า GI คือค่าน้ำตาลต่ำนะคุณผู้ชมรวมไปถึงตัวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสีเหลืองทองแบบอันพันไม่มีตะกอซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่สนใจวันนี้นะคะก็สามารถที่จะนะคะทำการนะคะโทรสั่งซื้อมาได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นความพิเศษของเราวันนี้นั่นก็คือนะคะสำหรับปกติแล้วน้ำผึ้ง1ขวดค่ะราคาปกติอยู่ที่890บาทค่ะแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นนะคะวันนี้เหลือเพียงแค่ทางด้านของนะคะ990บาทคุณผู้ชมคะซื้อ2ขวดวันนี้ก็จ่ายราคา990บาทนะคะและก็แถมฟรีอีก1ขวดค่ะ3ขวด3ลิตรวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะสามารถที่จะได้รับไปเลยจุกๆพร้อมกับกระเป๋านะคะเก็บน้ำผึ้งนะคะเป็นกระเป๋าผ้ามหาสุขอีก1ใบและแก้วน้ำอีก1ใบครับแบบคลาสสี5ชิ้นนี้990บาทย้ำนะคะที่โทร026660001 026660001นะคะหรือสามารถนะคะแอดไลน์กันได้ด้วยด้านเองนะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของแท้อร่อยมากๆคุณผู้ชมทำไมวันนี้สถานการณ์ตอนนี้ใครที่บอกว่ากักตุนอาหารก็ตามแต่ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือน้ำผึ้งป่าเดือน5นั่นเองนะคะเพราะว่าเรามีการเก็บเกี่ยวมาแบบสดๆแล้วเรานะเข้าสู่โรงงานนะคะที่ผ่านกระบวนการการผลิตที่สดสะอาดได้มาตรฐานอย.และการรับรองจากโรงงาน HACCP อีกด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เรายังสามารถทดสอบให้คุณผู้ชมได้ด้วยนะว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขแท้จริงหรือเปล่าไปดูภาพกันค่ะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราเทน้ำผึ้งลงไปเราเทน้ำไปน้ำผึ้งแท้จะไม่แตกตัวทันทีที่เจอน้ำแต่เมื่อมีการคนนะคะหรือว่าวนซ้ายแบบนี้คุณผู้ชมหรือจะวนขวาก็ได้เชื่อไหมน้ำผึ้งป่ามหาสุขของเราเป็นเกรดดีจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีจะแตกออกมาเป็นรังผึ้งซึ่งมันก็จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยน้ำผึ้งแท้จริงๆแล้วเนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองนอกจากนี้เวลาเอาไปลนไฟน้ำผึ้งแท้ไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมจะไม่มีกลิ่นไหม้ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสีดำเพราะน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งแท้ของแท้ของดีต้องเป็นสีเหลืองทองอำพันเหมือนเดิมค่ะนี่คือการทดสอบที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นกันแบบจะไปทดสอบเองก็ได้นะคะมาดูกันดีกว่าค่ะนอกจากที่จะแท้แล้วรสชาติต้องอร่อยด้วยคุณผู้ชมใครชอบทานกาแฟยกมือขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูนะคะเป็นกาแฟน้ำผึ้งจากราคาหลัก10วันนี้มาจ่ายน้ำผึ้งราคาหลักร้อยคุณผู้ชมดูน้ำผึ้งเอากล้องมาค่ะนี่ค่ะโอ้ my god น้ำผึ้งสีเหลืองทองอำพันคุณผู้ชมมันน่ากินมากมันหอมเหมือนแบบว่ากลิ่นกุหลาบป่าขออนุญาตนะคะเทน้ำผึ้งสดๆเพียวๆเลยให้คุณผู้ชมดูใครที่อยากจะลองไปทำตามทำได้นะคะเทน้ำผึ้งลงไปในแก้วแบบนี้หลังจากนั้นคุณผู้ชมคะก็คือเทน้ำเปล่าลงไปพอเทน้ำเปล่าลงไปปั๊บนะคะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมคะน้ำผึ้งแท้เขาจะไม่แตกตัวนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นี่คือน้ำผึ้งแท้ที่สวยสีเหลืองทองอำพันแต่เมื่อคนปั๊บคุณผู้ชมมันจะแตกตัวทันทีและนี่คือเมนูที่ออยทำกินเป็นประจำทุกเช้าค่ะและวันนี้ก็กินมาด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบเปรี้ยวๆหวานๆสามารถใส่มะนาวลงไปได้ใส่เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมกาแฟสดกาแฟซองกาแฟอะไรที่มีเทลงไปแบบนี้ค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมคะเหมือนคาเฟ่เลยอเมริกาโน่น้ำผึ้งแบบนี้ราคาเป็นหลักร้อยขอทานนิดนึงนะคุณผู้ชมมันอร่อยมา ากหอมมากคือเหมือนกลิ่นกุหลาบป่าลอยเตะจมูกกล้วยในปากแบบนี้คุณผู้ชมคะคุณก็สามารถทำเองได้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะจากแบรนด์มหาสุขนอกจากเครื่องดื่มแล้วทำของเขาก็อร่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยใครที่ชอบหมักไก่หมักหมูนะเอาไปอบปุ๊บมันจะได้หนังเป็นจุยซี่หรือทาร์ตแพนเค้กแบบนี้ก็อร่อยด้วยคุณผู้ชมนี่ไงอันนี้ออยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเป็นครัวซองหรือจะทำเป็นเมนูเครื่องดื่มก็ได้นี่คุณผู้ชมค่ะน่ากินน่ากินมากน่ากินมากขออนุญาตทานกินให้ดูเลยสดๆอร่อยกับผลไม้อร่อยมากคุณผู้ชมคือน้ำผึ้งอ่ะมันอร่อยสุดๆเลยอ่ะคือวันนี้สำหรับใครนะคะที่สนใจและอยากสั่งซื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเราวันนี้กดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ026660001 026660001น้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราเซตโปรโมชั่นวันนี้นะคะ3ขวด3ลิตรนี้ซื้อ2แถม1และยังจะได้รับไปนะคะกับกระเป๋าผ้ามหาสุขอีก1ใบแก้วน้ำไปด้วยสวยๆอีก1ใบด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นค่ะที่ต้องออกที่ต้องจ่ายราคา 3,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายราคาเดียว990บาท026660001 026660001นะคะคุณผู้ชมออกเร็วมากใครโทรทันโทรติดบ้างรีบเลยค่ะและตอนนี้นะคุณผู้ชมคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะตอนนี้คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเราการันตีในเรื่องของความสดใหม่หอมหวาน1ปีเขาเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะคือจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีแล้วก็มาจากอีก1แหล่งก็คือทางภาคเหนือแพร่น่านลำพูนคุณผู้ชมคือแหล่งที่มาของเราเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะเบ่งบานสะพรั่งในเรื่องของดอกไม้ก็จะมีวิตามินและสารอาหารเนี่ยเข้ามานะคะในการที่เพิ่งไปเก็บเกี่ยวเก็บเกสรแล้วมากลั่นกรองนะคะลงในรังผึ้งและก็ออกมาสู่กระบวนการนะคะโรงงานในการดึงน้ำผึ้งออกมาใส่บรรจุขวดเป็นแบรนด์มหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเราของแท้หอมหวานอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคะและมีประโยชน์ด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมน้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะจากที่เรารู้กันดีเลยคือมีประโยชน์ใครหลับลึกหลับยากหลับไม่แบบไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายทานน้ำผึ้งผสมอุ่นๆแบบนี้ดื่มเข้าไปอันนี้ออยเป็นสูตรลับประจำตัวเองนะคะดังนั้นคุณผู้ชมคะนี่อย่างคุณแม่ท่านนี้ทานน้ำผึ้งกับกาแฟน้ำผึ้งมะนาวโอ้โหดูสิคุณผู้ชมคะดูสีหน้าและแววตามันน่ากินหอมหวานมากคุณผู้ชมนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะที่สามารถนำไปประกอบอาหารสีเหลืองทองอำพันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนูไก่เมนูหมูอบนึ่งทอดออกมาหนังจะกรอบจุยซี่เยิ้มแบบนี้โอ้โหอร่อยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ใครที่ยังไม่เคยทานน้ำผึ้งป่าเดือน5จากแบรนด์มหาสุขนี่คือของแท้ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นการเก็บสดใหม่1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวสีเหลืองทองอำพันสามารถเป็นของขวัญของฝากได้อีกด้วยนี่คุณผู้ชมน้ำผึ้งน่าทานมากสวยมากโปรโมชั่นต้องเข้าแล้วค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรเลยนะคะเปลี่ยนกาแฟแก้วเดิมๆให้เป็นน้ำผึ้งนะคะเติมเต็มความหวานความสดชื่นเพิ่มพลังงานปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทวันนี้พิเศษโปรโมชั่นค่ะก็คือ2ขวดราคาเหลือเพียงแค่990บาทแถมเพิ่มอีก1ขวด1ลิตรทั้งหมดนี้นะคะ3ขวด3ลิตรได้ไปแล้วยังแถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้คุณผู้ชมไปอีก1ใบและกระบอกน้ำให้ไปอีก1ใบคละแบบคละสีคละลายนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นค่ะนะคะต้องบอกว่าจ่ายแค่990บาทนะคะ026660

0: 0101โทรหรือยังสำหรับใครนะคะที่สนใจและอยากสั่งซื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเราวันนี้กดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ02-666-0001 02-666-0001น้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราเซ็ตโปรโมชั่นวันนี้นะคะ3ขวด3ลิตรนี้ซื้อ2แถม1และยังจะได้รับไปนะคะกับกระเป๋าผ้ามหาสุขอีก1ใบแก้วน้ำไปด้วยสวยๆอีก1ใบด้วยเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้5ชิ้นค่ะที่ต้องออกที่ต้องจ่ายราคา 3,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายราคาเดียว990บาท02-666-0001 02-666-0001 นะคะคุณผู้ชมออกเร็วมากใครโทรทันโทรติดบ้างรีบเลยค่ะและตอนนี้นะคุณผู้ชมคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันยกหูโทรศัพท์แล้วกดสั่งแล้วติดใจอย่างแน่นอนระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายน2570นะคะทั้งหมดนี้5ชิ้น990บาทโทรเลยค่ะ
1: อมรินทร์ทีวีรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: อมรินทร์ทีวี
3: รอดีนาทีทอง
4: สวัสดีครับต้อนรับท่านเข้าสู่หมอดี
5: นาทีทองอ
4: ยู่กับผมฮิมครับ
5: ค่ะวันนี้อยู่กับมิ้นนะคะวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาคอลลาเจน
4: ครับ
5: เอาเป็นแบบว่าคอลลาเจนเกรดพรีเมียมเกรดดีๆแต่วันนี้เราไม่ได้เอาของดีมาอย่างเดียวค่ะเราเอาของที่ขายดีที่สุดอย่างต่อเนื่องมาให้คุณผู้ชมและโปรพิเศษด้วย
4: ใช่แล้วนะครับและอยู่ในมือผมครับนี่คือเอโลคาเพียวคอลลาเจนสำหรับใครที่กำลังมองหาคอลลาเจนช่วยในเรื่องของข้อเข่าโดยเฉพาะแล้วก็ต้องบอกว่านี่ครับมาจากนี่เลยญี่ปุ่นแท้ๆนะครับ1ถุงเนี่ยได้ไป1ล้านมิลลิกรัมเท่ากับ10กระปุกกินกันยาวๆเลยคุณผู้ชมครับวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้นะครับเพียวคอลลาเจน1ล้านมิลลิกรัมแถมงาดำรำข้าวนะครับ2กระปุกฟรีๆครับจากราคาปกติเนี่ยเราขายกันอยู่ที่ 4,680 บาท
5: ค่ะ
4: นาทีทองนี้จ่ายเพียง
5: 1,390 บาทจดและโทรมาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นี
4: ้026663111นะครับ026663111นะครับหรือ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับนัดช็อป34นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วไทยนั่นเองครับ
5: นี่ค่ะตอกย้ำความสำเร็จของเราสักนิดนึง
4: เชิญเลย
5: ต้องบอกเลยว่าเพียวคอลลาเจนนะจุกๆเลยเจ้าเดียวเลยค่ะที่เขาให้เป็นถุงใหญ่ๆแบบนี้1ล้านมิลลิกรัมตรงนี้เท่ากับ10กระปุกย้ำนะ1ล้านมิลลิกรัมเท่ากับ10กระปุก1กระปุกกินได้1เดือนนั่นเท่ากับว่าคุณกินไปเลยเกือบ1ปี
4: ครับ
5: ซื้อครั้งเดียวเอาไปคุ้มๆเอาไปจุกๆคุณได้ของดีของพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นนี่ธงชัยญี่ปุ่นตรงนี้นะ
4: ใช่แล้ว
5: และที่สำคัญนะคะที่เราย้ำกันเลยมาตรฐานค่ะวันนี้มั่นใจเรื่องของคุณภาพได้เลยระหว่างนี้เดี๋ยวเราให้พี่ฮิมชงไปด้วย
4: ใช่แล้วนะ
5: คุณภาพต้องมาด้วยเพราะเราเป็นฟิชคอลลาเจนเกรดพรีเมียมเกรดแพง
4: แล้วก็ที่สำคัญมีไตรเปปไทด้วยนะ
5: ไตรมีไตรเปปไทมีคอลลาเจนนะคะที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีเมื่อสัมผัสกับน้ำนี่เลยคุณผู้ชมดู
4: หนึ่งช้อนนะตักไปยังไม่ได้ลดเลยครับข้างในเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลย
5: เยอะมาก
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะรีบสั่งซื้อรีบสั่งซื้อนะครับ1ช้อนเนี่ย1ล้านมิลลิกรัมเทียบเท่านะครับ10กระปุกนะครับเนี่ยผมก็คนไปแบบนี้ปั๊บเดียวเลยแล้วต้องบอกว่าจัดทำไมถึงบอกว่าจัดจุกๆพี่นิ้งดูนะ
5: คือ
4: ใส่ไปเนี่ยนะครับปริมาณที่อยู่ในถุงอะเยอะมากนะครับบางคนซื้อเป็นกระปุกไม่มีที่เก็บแต่เป็นซองแบบนี้ที่เราออกแบบมาให้เก็บง่ายเก็บในตู้ง่ายเก็บวางตรงไหนก็ง่ายต
5: ัก
4: ก็ง่ายครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังฟังเพลินๆอย่าลืมนะฮะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษครับ
5: จัดโปรอีกหนึ่งครั้งเอาแบบคุ้มๆเลยไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วบำรุงข้อบำรุงกระดูกบำรุงข้อเข่านะคะ1ถุงใหญ่ๆแบบนี้1ล้านมิลลิกรัมย้ำนะคะเทียบเท่า10กระปุกและให้ไปเลยนะคะสำหรับงาดำรำข้าวตัวนี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะตัวนี้เนี่ยนะคะเพิ่มในการดูแลข้อเข่าเอาไปคูณ2ไปเลย
4: แล้วเป็นเม็ดซอฟเจลแบบน
5: ี้
4: นะครับผมไม่ติดคอกลืนง่ายนะครับผมแต่ที่สำคัญวันนี้อย่าลืมโปรโมชั่นนะครับนะฮะเพียวคอลลาเจน1ล้านมิลลิกรัมนะครับแถมงาดำรำข้าว2กระปุกฟรีๆทั้งหมดจากราคา 4,680 บาทนาทีนี้นาทีเดียวจ่ายเพียง
5: 1,390
4: บาท 1,390 บาทหรือโทรไปเลยที่เบอร
5: ์026663111 026663111หรือว่าสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอก็ได้แอดไลน์ก็ได้ใครเร็วใครได้บางคนสะดวกแอดไลน์นะใครเร็วใครได้นะคะ
4: ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเตะฟุตบอลนะครับผมหรือว่าเนี่ยครับออกกำลังกายการแจ้งนะครับเดินบ่อยนะครับนอนบนเตียงเคยลุกไหมครับลุกแล้วก็ปวดหลังนะครับพอหลังจากที่รับประทานคอลลาเจนไปแล้วนะครับผมนะฮะเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญของแถมตามมานะครับอย่างที่พี่มิ้นบอกครับ

0: ช่วยในเรื่องข้อเข่าผมนะครับผิวเล็บ
1: อ่ะคุณลองชิมเพราะคุณเป็นคนชงเป็นไงเป็นไง
0: ผมกินมาประจำไปแล้วผมรู้มันไม่ขาว
1: บอกคุณ
0: นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชินกับการกินคอลลาเจนยังกลัวอยู่เอาอย่างนี
1: ้ลอง
0: มีวิธีใส่น้ำส้มนะครับใส่กาแฟ
1: ได
0: ้ใส่อาหาร
1: ใส่ชาได
0: ้ใส่ต้มยำกุ้ง
1: โรยอาหารได
0: ้ใส่ต้มยำกุ้งยิ่งอร่อย
1: มันจะนัวค่ะแล้วไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติเคร
0: ื่อง
1: ดื่มไม่เสียรสชาติ
0: ถูกต้อง
1: ใช่แต่ถ้าถนัดแบบพวกเรากินเป็นประจำก็คือผสมน้ำเปล่า
0: จัดโปรโมชั่นย้ำของแถมอีกครั้งค
1: ่ะให้คุณผู้ชมไปเลยนะพีโอคอลลาเจนเจ้าแรกเท่านั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่ให้ถุงอ่ะต้องเรียกเป็นถุงเลย
0: ครับผม
1: ถ้าใหญ่กว่านี้ต้องเรียกกระสอบแล้วนะคะหนึ่งถุงใหญ่1ล้านมิลลิกรัมเท่ากับ10กระปุกนะคุณผู้ชมรีบกดตอนนี้เพราะว่าของแถมไม่ธรรมดาพี
0: ่
1: ย้ำของแถมกันสักนิดนึงงาดำรำข้าวตัวนี้บอกเลยนะคะเอาไปดูแลข้อเข่าคูณ2ซึ่งหลายๆคนนะในยุคสมัยก่อนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเขาจะกินงาดำงาดำกินไปเยอะๆในยุคเรามันกลืนไม่ลงค่ะเขาก็เลยสกัดออกมาเป็นน้ำมันเอาผสมผสานกับรำข้าวเข้าไปให้เรากินง่ายในรูปแบบของซอฟต์เจลแบบนี
0: ้
1: กินเช้า1เม็ดจ้ะนะคะเย็นอีก1เม็ดหรือว่าก่อนนอน1เม็ดก็ได้กินไปแล้วเนี่ยช่วยดูแลนะคะในเรื่องของข้อเข่าเพราะฉะนั้นเราถึงแถมฟรีให้ไปจ
0: ัด
1: ไ
0: ปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้100สายแรกครบเรียบร้อยครับ
1: แถมได้ไหมอ่ะเพิ่มได้ไหมอ่ะ
0: เพิ่มให้เอาอย่างนี้ละกันวันนี้ใครที่อยากจะได้ให้ไปอีก100สายจนหมดครับ
1: หรือว่าจบรายการเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้
0: ถูกต้องพิเศษนะครับซื้อเพียวคอลลาเจนนะครับ1ล้านมิลลิกรัมนะครับ
1: ใหญ่มาก
0: นะครับกับ10กระปุกนะครับกินกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับและแถมฟรีนะครับงาดำรำข้าวอีก2กระปุกจากราคาทั้งหมด 4,680 เกือบ 5,000
1: ใช่
0: นาทีนี้นาทีเดียวไม่ต้องจ่ายใจในราคาเพียง
1: 1,390 บาท
0: โอ้โหโทรไปเลยที่026663111หรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์ที่
1: แอดนะคะ NUTSHOP 34นะคะที่สำคัญวันนี้เราโชว์กันสักนิดนึงตัวนี้เนี่ยชงยังไงก็ใสชงยังไงก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไวและที่สำคัญนะคะทานร่วมกันไปเลยค่ะกับน้ำมันงาดำรำข้าวของเรานี่ค่ะตอนเช้าชงมาแล้วกินอย่างนี้เลยง่ายมากหรือว่าก่อนนอนจะกินอีกแก้วนึงก็ได้ถ้าไม่กลัวเปลืองเอาจริงๆไม่ต้องเปลืองหรอกพลอยไปหนึ่งถุงใหญ
0: ่นี่คือผมพยายามให้ดูใสก็เห็นใสจนเห็นยี่ห้อเราเลยนะครับ
1: ใสมากใสมากใสมาก
0: นี่ให้ดูเลยครับ1ล้านมิลลิกรัมเห็นไหม1ล้านมิลลิกรัม
1: และที่สำคัญ1ล้านมิลลิกรัมราคานี้ที่นี่ที่เดียวกดด่วนๆตอนนี้026663111นะคะหรือว่าสแกนคิวโค้ดด่วนๆเพราะว่าพี่ยิ้มเพิ่มสายให้แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: แล้วสายรันแล้วคุณผู้ชมค่ะแอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดนัดช็อป34นะคะเพราะโปรนี้ได้ไปทั้งหมด3ชิ้นจุกๆใหญ
0: ่ๆ
1: 1390บาท
0: เอาล่ะขอดีๆแบบนี้โทรให้ทันนะครับ
1: ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโปรนี้วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ให้มานั่งรถนั่งเรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย
1: ก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศให้แม่
0: เปลี่ยนอะไรฉันจะขายของฉันไม่อยากทำอะไรแล
2: ้
0: ว
2: ไม่อยากขายวันนี้ขอมาเก็บค่าเช่าแบบโหด
1: ทำไมแม่ทำไมต้องเก็บ
2: อ่ะเรื่องอะไรกูจะเปิดตลาดให้คนมาใช้ร้านกูฟรีๆล่ะมาหาเจ้าของเขาบอกว่าเจ้าของเลอธนาเนี่ยเป็นคนใจดีก็ไม่รู้จะใจดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้แล้วอยู่ไหน
2: ก็หาอยู่เนี่ย
3: แม่ไปไหน
2: มาถามนี่สิ
0: เธอรู้จักเจ้าของร้านมา
4: สวัสดีครับ
0: เธอรู้จักเจ้าของที่นี่หรือเปล่า
2: เจอธนาไหมเจ้าของเขาอยู่ไหน
4: นี่แหละ
2: นี่หรอ
4: นี่แหละ
2: นัดเจอธนา
4: สวัสดีครับ

0: อะไรคือแบบแรงบันดาลใจในการที่พี่ถึงแบบว่ามาเปิดแบบพื้นที่ให้คนขายฟรีอ่ะ
1: ผมมีที่เยอะขึ้นที่เราก็ลองเซลฟี่เล่นๆเฮ้ย
0: ค่ะ
1: พ่อค้าแม่ค้าใครอยากมาขายของฟรีนะมาได้เลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยโพสต์ไปวันแรกคนสมัครมาเป็นพันล้าน
0: โอ้โหร้อนมากสะพานอันนี้นี่คือพี่สร้างเองเลยเหรอ
1: สร้างเองครับ
2: นี่หมดไปกี่ล้านเนี่ยโอ้โหน่าจะเยอะอะ
1: สะพานนี้30ล้านได
0: ้โอ๊ยแล้ว
2: เคยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะมีใครสักคนหรือยังเป็นแฟน
1: ถ้าเรามีก็น่าจะดีนะแต่กลัวจะเอาเขามาลำบาก
0: ลำบากที่ฟังนั้นหนูไม่จำเป็นต้องสมบัติแม่หนูมีแล้วแค่พาหนูมากินพิซซ่าแค่นี้พอละ
2: กลัวมึงตื่นก่อนตื่นก่อนตื่นจะพูดให้ฟังอะพี่นัทเนี่ยจะรู้ว่าเขาดังมานานมากแล้ว
1: ค่ะดังกี่โมง
2: นี่โธ่มันไวรัลเยอะมากๆเลยอะรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าดัง
1: ไม่รู้เลย
3: ตอนนี้รู้ไหม
1: ตอนนี้ยังไม่รู้เลย
0: เอานี้ก่อนจะรู้ตัวรู้ก่อนว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ย
1: ที่นี่บางพีบางปลา
0: บางพีมันอยู่ตรงไหนพี
1: ่มันอยู่ใกล้ๆสุวรรณภูมิเลย15นาทีเอง
0: ทำไมพี่ถึงมีที่เยอะแล้วพี่ทำไมต้องมาทำแบบว่าเปิดฟรีให้คนทำนู่นทำนี่อ่ะพี
1: ่ที่มันเยอะแล้วเราใช้คนเดียวมันไม่หมด
0: แล้วพี
1: ่เราอยากให้มันเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้าง
0: แล้วพี่หาเงินมาจากไหน
1: ร้านอาหารโรงแรม
0: ร้านอาหารกับโรงแรมพี่สร้างมาเองหรือว่าบ้านพี่รวย
1: สร้างมาเองครับ
0: สร้างมาเอง
1: แล้วค่อยๆทำจากไร่เดียวมีที่ของแม่ไร่เดียวแม่ซื้อไว้20ปีที่แล้วถูกๆเป็นที่แบบว่าซอยตีนสะพานแบบว่า
0: ค่ะ
1: มันไม่ควรจะมาสร้างโรงแรมร้านอาหารตรงนี้
2: แล้วทำไมถึงทำ
1: แต่เราก็มีที่เดียว
0: ไม่แล้วก่อนหน้าพี่มาเป็นนักร้องนี่พี่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรคะ
1: เริ่มแรกเป็นพ่อค้าแม่ค้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเป็นกิฟต์ช็อปเครื่องเงินเทปบ้างอะไรบ้างขายอยู่ที่ตลาด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถัดมาโตขึ้นมาหน่อยก็มารับซื้อของเก่าครับ
2: แล้วทำไมถึงมีแนวคิดว่าจะทำโรงแรมแล้วก็เป็นเธียเตอร
1: ์มันเริ่มมาจากโรงแรมเปล่าๆก่อนเลยไม่มีอะไรเลยเริ่มมาจากคาเฟ่มีโต๊ะอาหาร 5-6 โต๊ะโปรโมทออกไปปุ๊บลง Facebook ไปปุ๊บมีลูกค้ามาเยอะขึ้น
0: ค
1: ่ะคนเริ่มเต็มแล้วก็เริ่มขยายเริ่มสนุกแล้วเริ่มขยายทำเพิ่มทำโซนเพิ่มจาก10โต๊ะก็ออกมาเป็น20 30โต๊ะ 4-5 ปีก็มีเทียเตอร์เล็กๆขึ้นมาอันนึงเนี่ยทำตามใจทำตามใจเรา
0: เติมไป
4: ข้างหน้าตรงนี้ค่ะที่เป็นตลาดฟรีอันนี้ก็คือพี่นัทพาไปดูได้ไหม
1: ได้ครับไป

0: อะไรคือแบบแรงบันดาลใจในการที่พี่ถึงแบบว่ามาเปิดแบบพื้นที่ให้คนขายฟรีอ่ะ
1: ผมมีที่เยอะขึ้นแล้วเห็นว่ามันโล่งๆอยู่อย่างเงี้ยอยากให้มันเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างตอนแรกเราคิดเล็กๆมากผมเป็นคนชอบไปเดินตลาดอยู่แล้วของเก่าของกินตลาดนัดอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วมันปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยไหนๆที่เรามีแล้วเนี่ยเราก็ลองเซลฟี่เล่นๆเฮ้ยพ่อค้าแม่ค้าใครอยากมาขายของฟรีนะมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดเล็กๆว่าเขาคงมาแค่6-7ล้านก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยโพสต์ไปวันแรกคนสมัครมาเป็นพันล้าน
0: โอ้โหโ
1: ล่งมาก
0: ได้ข่าวว่าสะพานอันนี้นี่คือพี่สร้างเองเลยเหรอ
1: สร้างเองครับ
0: คือพี่สร้างเองแล้วอย่างนี้นี่คือต้องทำเรื่องขออ
1: นุญาต
2: นี่หมดไปกี่ล้านนี่โอ้โหน่าจะเยอะอะ
1: สะพานนี้30ล้านได
2: ้โอ๊ยแล้วทำเพื่ออะไรตรงเนี้ย
1: จุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดตรงเนี้ยทางเข้ามันเล็กมากรถมาเจอกันเนี่ย3-4คันถ้ามีย้อนสอนมาด้วย4เลย
0: อัน
1: ตรายมากเข้ายากมาก
0: และอันตราย
1: ใช่ก็เลยอยากจะทำ
2: คือตรงสะพานตรงนี้หมายความว่าคนข้างนอกก็สามารถมาใช้สาธารณประโยชน์ได้เลย
0: สาธารณะ
2: จริงๆตรงนี้นะคะนอกจากโรงแรมแล้วมันจะมีคาเฟ่มีเธียเตอร์
0: เพิ่งรู้นะว่าวันนี้ทำไมแม่ฉันถึงแต่งหน้าแต่งตัวสวยอ๋อคือมาจับเสีย
2: แขกรับเชิญหล่อมาจับเสียแถวนี
0: ้มาจับเสียนี่เองนางแม่ลายลุกมากคือห้องนี้มันใหญ่มากมันคือแบบ
2: มันมีเหมือนสนามกีฬาแล้วมันก็จะมีเหมือนเนี่ยเด็กๆมาทำศิลปะอะไรเยอะแยะมาก
0: มีห้องสมุดมีฟิตเนสม
2: ี
0: ท
2: ุ
0: กอย
2: ่
0: างทำไว้ปนกันในนี้เพื่ออะไร
1: ผมมีฝันว่ามากอย่างหนึ่งผมชอบสวนสาธารณะมากผมอยากทำสวนสาธารณะของตัวเองแต่ที่มันมีแค่นี
0: ้
1: มันก็ถูกย่อยเข้ามามันก็

0: ได้ถูกเอามาอยู่ในตึกมีที่นั่งเล่นมีฟิตเนสออกกำลังกายได้ก็มารวมมันอยู่ในนี้แล้วก็มีดนตรีด้วยที่เราชอบเปียโนเราก็วางไว้ในนี
1: ้คนภายนอกเขาดูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อพี่ทำไว้เพื่อแบบเสิร์ฟลูกค้า อะไรอย่างเงี้ยจริงหรือปะ
0: ลูกค้าเราก็เสิร์ฟแต่ว่าใครก็ได้ด้วย
1: คนนอกเดินเข้ามาก็ได้
0: ใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใคร
1: ไม่กินไม่ซื้อ
0: ไม่กินไม่ซื้อไม่มาเที่ยวมา
1: เดินเข้ามาก็หรือเดิน
2: มาอันนี้ชอบมาก
0: ไม่มาเที่ยวมาก็ได
1: ้เดินเข้ามาปั๊บมานั่งเล่นๆแล้วก็มาพักตักแอร์แล้วหนูก็กลับบนนี้อุปกรณ์เยอะมากเลยใช่ป่ะคนมาใช้บริการบนนี้เนี่ยใช้ฟรีป่ะ
0: ฟรีหมดเลยใครก็มาได้ฟรีหมดทุกตัว
3: แต่เครื่องลงไปเป็นหลายล้านเลยพี
0: ่ครับ
3: มันไม่กลัวเสียกลัวพังหรอ
0: ไม่กลัวผมคิดว่าถ้ามันยิ่งพังแสดงว่ามีคนใช้เยอะแสดงว่ามันคุ้มถ้ามันอยู่เฉยๆแล้วมันนิ่งๆมันไม่คุ้มไหนๆก็ลงไปตั้งหลายล้านก็ควรจะมีคนได้เล่นมัน
2: แล้วตอนนี้เธอทำแบบนี้ศูนย์บริการฟิตเนสเขาไม่มาตีเขาหรอกเพราะคนมาที่นี่หมด
0: ผมมองว่าเป็นเหมือนเป็นที่สาธารณะตัวสาธารณะอันนึง
1: เคยมีคนมาแบบว่ามาหาไหมแล้วบอกว่ามาเจรจา
0: อย่างอย่างอย่างไม่มีไม่มีเลย
1: หรอ
0: ไม่มีเลย
4: เดี๋ยวเราไปเทียเตอร์กัน
5: เปลี่ยนเรื่องเลยเว้ยเปลี่ยนเรื่องเลยเว้ย
6: 201เรื่องที่ที่จะตามหาศิลปินคู่ใหม่ของวงการชั้นร้องเต้นเพอร์ฟอร์มจาก3คอมเมนเตอร์ดาแอนโดรฟินฟีนเบกกี้มิวสุภสิทธิ์พรีเซนเตอร์บายเอสโคล่า
7: หน้าฝนตะลุยกิจกรรมสุดมันกับนักแสดงวัยรุ่นเจนซีสุดฮอตเอิร์ธฟาติมา
8: เขาบอกลาลาว่าต้องกลัวอะไรแปลกๆเลย
9: กลัว
8: เอาหนูกลัวยะ
10: นี่แหละ
11: ใครมาจีบแล้วเป็นดาราดิเช็คกับพี่นิกกี้ก่อน
8: พี่ดูออกหมด
11: ใช่
12: เขาก็ดูพี่ออกหมดวันนี้หนูได้พี่ชายมาเพิ่มหนูให้พี่นิกกี้เป็นเฮียอีกคนนึง
8: ไม่ต้องมายุ่งกับพี่
12: พี่เบ้าน้องสาวช่วยไหม
7: ทุกตาพาตะลุยวันเสาร์นี้เวลา5 โมงเย็นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34
13: อมรินทร์ทีวี
14: คุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะ
15: คุณจะให้ฉันไปสืบเรื่องของใครล่ะคะ
14: ตัวฉันเอง
16: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอยู่อีกไหม
14: คุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของฉันป่ะ
17: ถ้าไม่มันกับคุณทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
16: ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเราร
6: ายการแสงจันทร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:45 น.
13: อมรินทร์ทีวี
6: ดี03ออดี04โอทีOne presented by S Cola. กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้แหละเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: โอ้โหนี
1: ่ใหญ่โตมากแม่เมื่อกี้หนูไปเห็นที่โรงแรมฝั่งนู้นหนูว่าใหญ่แล้วนะอันนี้คือ 1 2 3 4 ชั้นเลยเหรอพี่นัท
2: ตอนนี้4ชั้นครับ
0: ตรงนี้จุได้กี่คนนัท
2: 1,500 คนครับรวมๆถ้ายืนๆก็ได้ 2,000
1: พี่ถ้าฟิตๆอะค่ะ
2: ฟิต 2,000 ได้ฟิต
1: ปกติจะมีบอกว่าแขกมานั่งดื่มนั่งทานนั่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมาดูร้องเพลง
2: ใช่
0: แน่นทุกวัน
1: ทุกวันป่ะ
2: ก็ศุกร์เสาร์จะเต็มขึ้นไปถึงชั้น
1: ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะมาตรงนี้ต้องทำยังไงพี
2: ่มาได้เลย walk in ก็ได้จองมาก็ได้
1: จองมา
2: โทรมาจองก็ได้ไลน์แอดก็ได้ได้หมด
1: และอาหารเป็นอาหารประเภทไหนคะ
2: อาหารมีทั้งไทยจีนฝรั่งฟิวชั่นมีหมดเลยญี่ปุ่นก็มี
1: แล้วพี่มาดูแลแขกเองป่ะ
2: ดูตลอดเลยครับ
1: ด้วยชุดแบบนี้เหรอเนี้ยแบบนี้เลย
2: ถ้าเป็นร้องเพลงจะเป็นอีกชุดหนึ่งจะเป็นสูตรเป็นเนี้ยบขึ้นแต่กลางวันทำอย่างอื่นไปด้วยก็ประมาณนี้ครับ
0: ร้องเพลงวันไหนของนัทอ
2: ่ะอังคารศุกร์เสาร
0: ์โอ้ทำไมไม่ร้องทุกวันอ
2: าทิตย์ละ3วันไม่ไหว
1: ทำไมอ่ะแล้ววันแล้ววันวันที่เหลือพี่ไปทำอะไร
2: ทำเป็นกรรมกรก่อสร้างให้เขียนแบบก็ดูแลจัดตรงจัดโต๊ะซื้อของ
1: ดูจากตรงนี้แม่หนูว่าต้องมีนายทุนแน่เลยต้องมี
2: ใครก็ว่างั้นน่ะ
1: เป็นผู้หญิงแก่ที่รวบผมชื่ออ่างว่ามา
0: เนี่ยมาเดือนที่แล้วเนี่ยช่วยก็มาตั้ง700กว่าบาทมานั่งกิน
1: ใช่ไหมพี่จริงๆแล้วแบบว่าเป็น
0: ใช่ใช่มีนายทุนที่คือลูกค้าทั้งหมดคือนายทุนแล้ว
2: ใช่ลูกค้านี่แหละ
1: พี่ทุนของพี่เองเลยเหรอ
2: ใช่ใช
1: ่แม่หนูหิวข้าวแล้วพักเมาส์ก่อนแม่หนูหิว
0: ก่อนจะไปกินข้าวพักแป๊บหนึ่งแม่จะขาย
3: พักเมาส์แม่จะขาย
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะฮะรวมไปถึงเรื่องไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะฮะอยากให้ฟังเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะครับผมฮะมีญาติท่านนึงฮะช่วงนึงเนี่ยผมเห็นเขาเลยว่าใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิ
4: ม
5: นะฮะเวลาเดินเขาต้องค่อยๆก้าวนะฮะแล้วเวลาก้าวเนี่ยก็เหมือนขามันจะสั่นเหมือนจะล้มนะฮะแล้วเวลากราบพระเนี่ยนั่งพับเพียบไม่ลงเลย
4: ทรมานเลย
5: นะฮะคุกเข่าลงก็ไม่ได้นะฮะเวลาไปวัดเนี่ยต้องคอยมองหาแต่เก้าอี้มาให้เขานั่งแล้วเวลาเขาจะลุกจากที่นั่งต้องมีคนคอยช่วยพยุงอยู่ตลอดเวลาเลย
4: นะ
5: ฮะขึ้นบันไดแต่ละทีก็สายหน้าเลยบ่นตลอดเวลาว่าเจ็บเข่านะฮะเวียนหัวอีกแน่นหน้าอกอีกนะฮะเป็นบ่อยๆผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วจึงรีบพาไปพบผู้เชี่ยวชาญฮะซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าญาติผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
4: อม
5: ไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงนะฮะซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะเสี่ยงมากๆเลยซึ่งเขาก็บอกวิธีดูแลมาต่างๆนะฮะหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะฮะพอผมได้ฟังเรื่องนะฮะผมเองเป็นเจ้าของโรงงานครับจึงตัดสินใจทำผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยเองนะฮะการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเครื่องจักรเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะเครื่องจักรมีมาตรฐานสากลนะฮะคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานนะฮะจนกว่าจะบรรจุลงกล่องแล้วนะฮะนี่ฮะเครื่องจักรจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะฮะนะฮะมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะครับทันสมัยมากผมลงดูแลเองทุกขั้นตอนระดมนักวิจัยทุกคนใช้ความรู้ทั้งหมดจนได้สูตรที่เห็นผลตัวนี้เลยครับ
4: ตัวนี้
5: ตัวนี้เลยฮะอะโวคาโดออยล์ดีฟเนเจอร์นะฮะเป็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นนะฮ
4: ะ
5: ซึ่งมีสารสำคัญสูงนะครับสารสำคัญจากธรรมชาติเนี่ยสูงมากสูงกว่าในท้องตลาดหลายเท่าตัวเลยนะครับเด่นๆเลยนะครับก็คือจะมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบนะลดอาการปวดตามข้อสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้และมีส่วนช่วยลดไขมันครับลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลได้อีกนะฮะและมีส่วนช่วยบำรุงเลือดครับหลังจากที่ญาติผมได้ลองทานเนี่ยทุกวันเนี่ยเขากลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะฮะออกกำลังกายได้หลายชั่วโมงเลยนะฮะ ขึ้นลงบันไดสูงๆก็สบายนั่งคุกเข่าได้นั่งพับเพียบกราบพระได้ก็ทำได้ไม่มีปัญหาเลยเวลาจะลุกขึ้นจากที่นั่งก็ทำได้ไวขึ้นนะไม่ต้องมีคนคอยช่วยพยุงอีกแล้วนะครับล่าสุดกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบผู้เชี่ยวชาญชมเลยว่าญาติผมในสุขภาพดีขึ้นนะครับค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งไขมันคอเลสเตอรอลกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหมดเลยนะฮะเราเห็นแบบนี้เราก็ดีใจมากๆที่เห็นญาติกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งนะครับวันนี้ใครก็ตามที่เป็นอย่างที่เล่าไปนะฮะมีความกังวลเรื่องข้อเข่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงอย่ารอและอย่าทนนะฮะอยากให้รีบดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้วันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองแนะนำด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนฮะเพราะเจ้าของมาเองเลยอะโวคาโดออยล์สกัดเย็นขนาดใหม่3กล่องนี้นะปกติราคาเกือบ 3,000 บาทวันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะ
4: 999บาท
5: ยังไม่พอฮะ99ท่านแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้นะครับ1กล่องฮะพอมั้ยครับ
4: พอแล้วนะคะ
5: 2กล่องครับ
4: อีกเหรอคะ
5: 3กล่องครับ
4: โอ
5: ้4กล่องครับวันนี้ผมเป็นโปรโมชั่น3แถม4นะฮะแต่3แถม4พอไม่เอ่ยนะครับแต่ผมเป็นเจ้าของโรงงานนะฮะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเอาแบบนี้นะครับผมจะรับผิดชอบเองเนื่องจากผมเป็นเจ้าของโรงงานผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงนะฮะช่วยแก้ไขให้ผมทีเพราะผมจะขอแถมเพิ่มเติมให้นะครับ
4: ให
5: ้อีกครับผมต้องขอขยับตัวนี้นะฮะขยับออกไปเพื่อจะแถมเพิ่มเติมให้อีกเป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับต้องเอาอีกนะฮะอาจจะต้องช่วยประคองนิดนึงเพราะว่าจะล้มละวันนี้เป็นแถม7ให้เลยนะ5 6 7วันนี้รวมทั้งสิ้น3แถม7ทั้งหมดนี้3แถม7 999บาทนะฮะ3แถม7 999นะราคานี้ไม่โกหกกันนะฮะรีบโทรมาตอนนี้เลยนะครับ02108-8525ครับ02108-8525 LINE @cc55 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับอะโวคาโดออยล์ดีฟเนเจอร์เนี่ยเป็นน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นนะมีสารสำคัญจากธรรมชาติสูงกว่าในท้องตลาดหลายเท่าตัวเลยฮะมีส่วนช่วยลดอาการอักเสบลดอาการปวดตามข้อนะครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลนะฮะและมีส่วนช่วยบำรุงเลือดวันนี้โปรโมชั่นอะโวคาโดออยล์สกัดเย็นขนาดใหม่นะปกติเนี่ย3กล่องเกือบ 3,000 วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง8สายสุดท้ายแล้วนะครับ8สายไปไวมากๆถ้าโทรทันผมจะแถมให้อีก7กล่องนะท
4: ั้
5: งหมดนี้3แถม7 10กล่อง999บาท8เซตสุดท้ายรีบโทรมานะครับ02108-8525ครับ02108-8525 LINE @cc55 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายเอ้าสายหมดแล้วโซเอาเรียบร้อยนะ
4: โอ้ทำไงอ่ะพี่โอ
5: เอางี้เวลารบกวนขอเพิ่ม1นาทีเอางี้เพิ่ม1นาทีนี
4: ้โอ้ใจดีมาก
5: ใครโทรทันรับสิทธิ์นี้3แถม7โทรให้ทัน1นาทีสุดท้าย3แถม7 999บาทนะ3แถม7 999รีบโทรมาตอนนี้เลยนะครับ02108-8525ครับ02108-8525 LINE @cc55 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับโปรโมชั่นนี้จัดหนักให้นะผมรับผิดชอบเองผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองเมื่อกี้โปร3แถม4เท่านั้นแต่ผมจัดให้3แถม7 999นะฮะรีบโทรมาตอนนี้เลยนะครับ02108-8525ครับ02108-8525 LINE @cc55 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับใครที่เป็นอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องข้อเข่านะฮะเจ็บข้อเจ็บกระดูกนะฮะไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงอย่ารอและอย่าทนนะฮะอยากให้รีบดูแลกันตั้งแต่ตอนนี้ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย3แถม7คุ้มมากๆ999นะ3แถม7 999รีบโทรมาตอนนี้เลยนะครับ02108-8525ครับ02108-8525 LINE @cc55 หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ
6: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
7: ใคร ใครกำลังมองหาคอลลาเจนวันนี้เราจัดคอลลาเจนแบบจุกๆให้เลยนะครับกับเอโลคาเพียวคอลลาเจนนะครับกินกันยาวๆเลยและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆครับพี่มิ้นเชิญเลยครับ
8: นี่เลยค่ะสินค้าขายดีของเรามาอีกรอบนึงแล้วใครเร็วใครได้นะ
7: ครับผม
8: เลยนะคะว่าเอาไป1ถุง1กระสอบแบบนี้ใหญ่ๆเลย1ล้านมิลลิกรัมค่ะตรงนี้เทียบเท่ากับ10กระปุกเลย1กระปุกกินได้1เดือนนั่นเท่ากับว่าเรากินไปเลยค่ะ10กระปุกหรือว่าเกือบ1ปี
7: yeah.
8: เพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่านี่คือเพียวคอลลาเจนนะคะที่นำคอลลาเจนเกรดพรีเมียมนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น
7: ใช่
8: ที่สำคัญตัวนี้นะคะเราเป็นคอลลาเจนแบบไตรเปปไทด์ดูแลข้อดูแลเข่าดูแลผม

0: ขออนุญาตชงไปด้วยนะครับผมเทลงไปเลยนี่ครับเพียวคอลลาเจน1ล้านมิลลิกรัมแถมงาดำรำข้าว2กระปุกแบบฟรีๆไปเลยปกติทั้งหมดนะครับ 4,680 บาทแต่วันนี้ครับให้คุณจ่ายในราคาเพียง 1,390 บาทโทรได้เลย02-666-3111หรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับแอดไลน์ได้เลยที่แอดนัทช็อป34นะครับ
1: ใช่แล้วต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆนะคะที่ขายดีเพราะว่าอะไรเรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าเดียวเลยนะที่ให้เยอะให้ใหญ่ขนาดนี้ที่สำคัญตัวนี้ได้รับนะคะมาตรฐานโรงงานที่ดีเยี่ยมมาก
0: ๆตอนนี้ไปแล้วนะครับผมเหลือ28สายเหลือ28สายสุดท้ายครับอยากจะได้คอลลาเจนใสๆแบบนี้ทานง่ายๆแบบนี้นะครับต้องนี่เลยนะครับเพียวคอลลาเจนนะครับ1ล้านมิลลิกรัมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาตรฐาน HACCP GHP จัดไปเลย 1,390 บาทเท่านั้น 1,390 บาทนะครับพี่มินเน้นย้ำโปรโมชั่นว่าได้อะไรกันบ้างครับ
1: จัดให้คุณผู้ชมเลยนะคะเพียวคอลลาเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึมไว้นะคะทานกับน้ำเปล่าได้น้ำผลไม้เครื่องดื่มได้ทุกประเภทโรยในอาหารได้วันนี้ที่นี่ที่เดียวกับโปรนี้นะคะทั้งหมดนี้ได้ไปเลยนะคะ3ชิ้นนี้ 1,390 บาท 02-666-3111 02-666-3111 สแกน QR โค้ดที่อยู่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ได้เลย @natshop34 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางโปรนี้วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
0: ครับผม
2: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: ้นี่เมนูในเลอทาน่านะคะมี300กว่าเมนูอันนี้คัดมาส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
1: แต่ว่าวันนี้เราสองคนได้เมนูเปิดซิงวันแรกคุณแม่ขาเขาบอกว่าเขาทำเตาพิซซ่าโดยเฉพาะใช่ไหม
2: เปิดซิงเลยอันนี้เชฟก็เพิ่งมาใหม่เชฟพิซซ่าเพิ่งมาใหม่เตาพิซซ่าเพิ่งมาใหม่อยู่ข้างหน้าเลยนะทำสดๆมาให้กิน
0: อันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดเนาะ
2: ลอง
0: เ
2: ปิดซิงเปิดซิง
0: นี่ธรรมดาเป็นคนไม่ค่อยกินพิซซ่านะแต่ด้วยความหอมมันต้องกิน
1: แม้แต่มันหอมทัฟเฟิลมากเลยกลิ่นดีมาก
2: แม่โอ้โห
1: แม่อร่อยมาก
0: แป้งอร่อยหอมมากเลยอ่ะ
1: แม่เขาเหมือนทำแป้งสดด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยมากเลย
2: ปกติผมอยู่นี่ผมสั่งแต่กะเพรากิน
1: แต่อันนี้คือหน้าตาดีมากอันนี้คืออะไรอ่ะพี่
2: อันนี้ข้าวขยำปูก้อนครับ
1: แม่ปูเขาให้แน่นมาก
0: มีไข่ปูมีหอมมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีพริกน้ำปลาที่มันเป็นแบบมัน
1: ตักราดไหมแม่
0: ตักราด
1: ตักราดมาหนูช่วยแม่มา
0: ตักราด
1: ขอให้แม่กินและมีความสุขดีๆกินดีขอให้แม่แบบว่าเจริญอาหารมื้อนี้
2: นี่แปลกๆนะฮะ
1: แม่กินข้าวแม่หนูขอด้วยมาพอละขอบคุณค่ะแม่ค่ะ
0: ปูไปอีกครับปูไป
1: แม่อย่าเลยแม่
0: ปูนานๆได้กินปูกินเถอะแต่อุ้ยชื่อพริกน้ำปลาของ
1: แม
0: ่ว่า
1: ชื่นใจอ่ะ
0: ชื่นใจไหม
1: เนื้อปูแน่นมาก
0: ฉันจะกินนะได้อีพวกเนี้ยนั่งรออยู่แม่อยากกินหมดเพราะว่าฉันเนี่ยของอร่อยฉันไม่เคยกินเหลือไว้พวกมันเลยฉันเป็นคนรักลูก
1: แม่นี่เป็นคน
0: พี่นัทถามหน่อยสิคือหน้าตาแบบนี้ความสามารถขนาดนี้รวยขนาดเนี้ยเคยคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะมีใครสักคนหรือยังเรื่องแฟนเป็นแฟน
2: เห็นคนอื่นเขามีก็อยากก็ดูยินดีกับเขาแล้วก็ดูเฮ้ยถ้าเรามีก็น่าจะดีนะแต่ดูสภาพตอนนี้เราน่าจะแบบกลัวจะเอาเขามาลำบาก
1: ลำบากพี่ฟังนะหนูไม่จำเป็นต้องสมบัติแม่หนูมีแล้วแค่พาหนูมากินพิซซ่าแค่นี้พอแล้ว
2: ดีเน
1: า
2: ะ
1: เลี้ยงง่าย
0: กลัวมึงตื่นก่อนตื่นกำลังคิดว่านัดกำลังทุ่มเทกับหน้าที่การงานตรงนี้ก็เลยแบบว่าขอพักเรื่องครอบครัวเรื่องความรักไว้ก่อน
2: มันหมกมุ่นไปกับเรื่อง
0: ตรงนี้
2: เรื่องตรงนี้สนุกกับมันไปหมดทุกอัน
1: อาหารที่นี่ก็หลากหลายเนาะถ้าสมมุติว่าเรามานั่งจองโต๊ะอะไรเงี้ยเราต้องสั่งอาหารกันกินไปดูคอนเสิร์ตไปอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ครับกินไปด้วยดูไปด้วยเต้นไปด้วย
1: เลิศนะแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
2: 24ชั่วโมงไม่มีเวลาปิด
1: อันนี้นะ
2: ตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่วันแรกผมยังไม่เคยปิดสักวินาทีเดียวเลย
1: คือตอนนี้ก็เปิดอยู
2: ่ใช่เปิดอยู่
1: มานั่งกินตอนนี้ก็ได
2: ้ได้หมดเลยจะมีโซนคาเฟ่ด้วยโซนมีหลายโซน
0: ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นผู้ชายที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนสู้ชีวิตจริงๆแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยพลังจากหัวใจที่ไม่เคยถดถอยแล้วก็หยุดนิ่งเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะคะเขาถึงสร้างอาณาจักรเลอทาน่าจนยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังบอกเลยว่าทั่วโลกเลยนะใครที่ว่ามาประเทศไทยต้อง
1: มา
0: เช็คอินที่เลอทาน่านะคะจะได้เจอกับพี่นัทวันไหนบ้างบนโรงตีอะไรบ้าง
2: ถ้าเจอบนเวทีอังคารศุกร์เสาร์ครับทุก
1: กี่โมงถึงกี่โมงพี
2: ่ประมาณ4ทุ่มถึงยาวๆเที่ยงคืนกว่าบางวันก็ตีหนึ่งสองสามชั่วโมง
0: แล้วก็ยังมีคนอื่นน้องคนอื่น
2: น้องคนอื่นด้วยแล้วก็จะมีหลายๆศิลปินมาเรื่อยๆเลยครับ
0: เมื่อไหร่จะเชิญศิลปินดูโออ้วนตือมาม
2: าเลยคืนนี้เลย
0: ติดตามพี่นัททางช่องทางไหนมั้งคะ
2: Facebook TikTok YouTube เลยครับเลอทาน่า Hotel and Restaurant
1: ค่ะส่วนตัวมีไหม
2: ส่วนตัวก็นัท NUT นัทกิตติพันธ
1: ์ค่ะ
2: ทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ IG ครับ
0: มีหลายคนบอกว่ากินที่นี่นอนที่นี่ที่นี่คือบ้านของเรา
2: ที่นี่บ้าน24ชั่วโมงของดนตรีกีฬาศิลปะและผู้คนมาได้เลยแบบไม่ต้องเกรงใจมาเป็นเหมือนบ้านพ่อบ้านแม
1: ่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณที่นัดนะคะ
0: นัดเลอทาน่าค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ที่นัดค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการแม่เมาส์วันนี้นะคะทางช่องอมรินทร์ทีวี
0: SC ช่อง34นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ

0: Amarin TV
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: Amarin TV
2: คุณผู้ชมคะคิดเหมือนแม่อีทไหมคะว่านี่เลยค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยค่ะใครอยากสุขภาพดีในวัย70กว่าเหมือนแม่อีทง่ายๆค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถ2เม็ดก่อนนอนเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนทักว่าทำไมแม่อีทถึงสดใสแข็งแรงสดชื่นจังเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเป็นแบบนี้บ้างไม่ยากเลยค่ะแม่อีทแนะนำเลยค่ะน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถไม่มีความสุขในวัย70กว่าแต่เดี๋ยวนี้เหรอคะเออเหมือนย้อนวัยเลยค่ะเหมือนอายุ50กว่าๆเมื่อปีที่แล้วแม่อีทนั้นตกหน้าต่างก็มีข่าวใครๆถ้าเป็นแฟนคลับแม่อีทคงจำได้แม่อีทกระดูกหักตรงนี้3ชิ้นค่ะคุณผู้ชมหมอบอกแม่อีทนั้นต้องพัก1เดือนหรือ2เดือนคุณปอแนะนำเลยค่ะตอนแรก2เม็ดก่อนนอนคุณปอบอกช่วงนี้แม่อีทอัดไปเลยเป็นเช้า3ก่อนนอนอีก3นี่แม่อีทไปถ้ำนาคาอยู่บ้านนี่เป็นผู้หญิงกวาดบ้านถูบ้านเองถ่ายละครขึ้นลงบันไดไม่ใช่เทคเดียวผ่านนะคะขึ้นลงบันได 5-6 เทคไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นและไม่ใช่เฉพาะแม่อีทผู้เชี่ยวชาญมานั่งอยู่ข้างๆถามคุณปอเลยค่ะว่าแม่อีทมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับถูกทางครับตอนนี้หลายๆคนไม่ใช่วัยแม่อีทนะครับพออายุเริ่มเข้าวัยกลางคนลุกนั่งลองสังเกตดูนะครับตอนนี้อยู่ทั้งบ้านเนี่ยลองลุกขึ้นยืนลองนั่งดูนะครับว่าลุกนั่งมีเสียงก๊อปแก๊ปข้อมันบิดข้อมันติดรู้สึกมีอาการปวดเมื่อยหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศซินโดรมนะครับนั่งทำงานหน้าคอมก็มีปัญหาปวดกล้ามเนื้อบางคนปวดหลังล่างก็มีนะครับเพราะนั้นเริ่มมีปัญหานะครับปวดข้อปวดเข่ามีเสียงก๊อปแก๊ปข้อเข่าอักเสบแต่อักเสบไม่ใช่เฉพาะข้อเข่าเท่านั้นพฤติกรรมของคนเรานะครับโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทานหวานจัดมันจัดเค็มจัดมีความเครียดนอนน้อยไม่ยอมออกกำลังกายก็ทำให้เกิดโรคต่างๆได้นะครับเพราะนั้นเรากลับมาใส่ใจตัวเองนะครับดูแลร่างกายเหมือนแม่อีทไม่ว่าจะวัยไหนเราใส่ใจได้เลยนะครับที่สำคัญคือใส่ใจตัวเองวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับน้ำมันงาดำนำข้าวสูตรแม่อีท30แคปซูลนะครับจากผู้ใช้จริงตอนนี้มีหน้าแม่อีทอยู่ที่หน้ากระปุกเลยนะครับแม่อีทบอกว่าตอนรับเป็นพรีเซนเตอร์บอกว่าแม่อีทอยู่ในวงการมา50ปีถ้าไม่มั่นใจสุภาพบุรุษไม่ได้กินเองไม่ดีจริงไม่มาพรีเซนเตอร์ให้นะครับ